0: ไทยช่วงค่ำวันนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์รวมถึงผลักดันเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านในวันนี้เพื่อรับฟังผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
3: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างนี่พูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือก็จะประชุมที่ศาลากลางนั่นแหละไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
4: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
2: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือน ทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาปทุมมารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง

0: ไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
1: สำนักงานตำรวจคลีฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองบิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2คันเสียชีวิตทั้งหมด7รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก WWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศพปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนพลิกชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน955ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31,400 บาทกับคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่เป็นรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองเนนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกในกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโดPTT Thailand กลางปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่21-23สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

0: 1. พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์ หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
9: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้มันได้ตีกลับมาสู่ทางด้านของสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนั่นเองโลกร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุข และส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ําในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นหรือกระแสน้ําเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ําที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกําลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ําอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันนึงกระแสน้ำเย็นนะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิเมื่อลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงอย่างกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันหนึ่งปริมาตรของน้ำตกมาทีเดียว 5,000 มิลต่อวันซึ่งในหนึ่งฤดูเนี่ยส่วนใหญ่น้ำฝนจะตกมา 2,000 ถึง 3,000 มิลอันนั้นก็สูงสุดแต่ที่บ้านเราจะตกมาประมาณสักเฉลี่ย 1,200 ถึง 1,300 มิลฉะนั้นตรงนี้ล่ะครับก็ทำให้เรานั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนและอากาศหนาวแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็ทำให้เราจะต้องเจอปัญหาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้อย่างกับทางของอมตะเองนั้นเราก็กลัวเรื่องน้ำที่มันจะเกิดแบบที่ว่าเราก็มีการขุดนะฮะบ่อขนาดใหญ่นะเพื่อไปเอาน้ำที่จะก่อนจะไหลออกทะเลนั้นให้ไหลลงมาอยู่ในอ่างนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำที่เรามีนั้นเราก็จะทำเผื่อไว้ให้มากที่สุดนะครับเราสามารถจะคำนวณได้ในปัจจุบันว่าถ้าฝนไม่ตกนะฮะหรือตกน้อยเนี่ยเราจะมีน้ำให้โรงงานใช้ได้ถึงประมาณปีครึ่งเลยทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่ศูนย์องศาถ้าเกิดอุณหภูมิศูนย์องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำมังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะ
2: ขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเงาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
13: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
12: ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
13: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ4ถึง6กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวันวานเมืองสีเก่านะคะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเก่าอำเภอที่4ค่ะย้อนวันวานเมืองเก่าหยงสตาท่าข้ามนะคะวันที่14ถึง16กันยาค่ะณบริเวณแหลมหยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
12: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวันวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโยยศพรอัครไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดหนองคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยง จะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
14: จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดหนองคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจษฎ์ไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
15: มั่นใจนะครับว่าถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันก็จะดังตี้ตี้ตี้ตี้ตี้นะครับถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมเอาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับนี่ผมก็ขอฝากข้อห่วงใยไว้ด้วยนะครับ
14: ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
0: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนไอเลอร์ศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT มีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
17: สนามบินอนามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ต
18: ใช่
17: แล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80%
18: ใช่
17: กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
16: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
17: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะนึงที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1 ปี 8 เดือนแต่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1 ปี
16: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครูซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอทเพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194เซนติเมตรรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได้
20: นาบิลนี่1สรีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่เป็นรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กเนมขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้ว
19: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
18: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยเฉยๆแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
19: ด้านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่ภานิชคัดนาครายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
22: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตรนิกายนวัคคนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริพาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สองเป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นยอมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ยอมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ค ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวรรคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไปบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติก การกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้สี่เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่าง

ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้ง
ใกล้ชิดมิใช่

ไอ้เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเกี่ยวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
อนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องธรรมเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโค้งหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่และบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแรงสเกตเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่
2: ค่ะแต่เราเข้าโครงการโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบก่อนเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ย เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่าเราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำโคกหนองนาเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้ห้าระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลียดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะ เราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่ง เราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรเอาไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดชนิดเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะ เมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการโคกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโคกหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ย จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอัสซอล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้1คันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือ key success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักโพลาร์ศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งเนี้ยแต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นใช้ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม้อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงกันข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไปอากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
3: ค
2: ือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ไหนก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยค่ะเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนพี่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทําศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
2: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทําศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันเนี้ยเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทํามาใช้คําว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีก1ผลงานที่ตัวเองทําเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ1เรามีความสุขมากมากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่2ก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นอ่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน
1: ์
2: อันนี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
1: ค่ะ
2: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
1: ค่ะ
2: มีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งนึงเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ย มีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
2: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลองทำตามเนี่ยคือเราสาธิตให้เขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็หลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เคยมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่เนี่ยสามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่ไหนสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะครั้งโน่นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
2: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนเขาบอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นๆพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยที่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโครงหนังนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโคกหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่ แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่สามเรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่สามก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่สี่ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมธารนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมธารค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมธารโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายสั่งการระดมกำลังคุมพื้นที่เร่งคลี่คลาย
8: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 24:00 นของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อม ติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนระฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปีโดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
10: นายณรงค์ชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเปิดครัวอาชีวะอาสาผลิตอาหารปรุงสุกรวมกว่า 5,250 กล่องต่อวันส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมและส่งมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเสริมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอกันนะครับมาเจอกันอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบกับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องสัปดาห์นี้กลับมาพบกับแผนอัตพรปานกลัดอีกเช่นเคยนะครับเราสองคนก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เดิมนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเน้นย้ำกันเข้าไปอีกในเรื่องของภัยมิจฉาชีพนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแผนจะนำเสนอข่าวที่เป็นข่าวมิจฉาชีพในรอบเดือนที่ผ่านมาว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในทุกๆเดือนในทุกๆวันยังคงมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนจะมากช่วงไหนจะน้อยนะครับเราก็ยังคงจะต้องมาเน้นย้ำเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรู้ทันภัยมิจฉาชีพกันเช่นเคยอย่างนี้เสมอเรื่อยๆเพื่อที่จะติดอาวุธนะครับให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกรูปแบบเลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยข่าวนะในช่วงรอบเดือนครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่าเตือนภัยมิจฉาชีพครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับชี้มีมิจฉาชีพเนี่ยฉวยโอกาสอ้างชื่อวัดเรียรายเงินค่าโอนโฉนดนะครับ 8,700 บาทแล้วก็โต้ข่าวลือเจาะรูกำแพงส่งสิ่งผิดกฎหมายด้วยวัดป่าอดุลยารามนะครับก็คือวัดที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับพอเป็นข่าวเกิดขึ้นก็จะมีคนที่ฉวยโอกาสนะช่วงที่เป็นกระแสอะไรอย่างนี้เอาชื่อวัดมาแอบอ้างได้นะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมเนี่ยที่วัดป่าอดุลยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นก็ได้มีญาติโยมเดินทางไปที่วัดพร้อมกับทำบุญถวายสังฆทานให้กับพระครูอดุลสารนิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามโดยเจ้าอาวาสเนี่ยสภาพร่างกายดีขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เกิดอาการออกซิเจนในเลือดต่ำก่อนหน้านั้นนะฮะขณะที่บรรยากาศที่วัดทั่วไปเนี่ยก็ยังคงมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่องซึ่งพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอดุลยารามก็ได้พูดถึงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพบมีมิจฉาชีพได้มีการประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินแต่อย่างใดหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดทางวัดก็มีบัญชีชื่อวัดอยู่แล้วนะครับหรือจะมาสแกน QR code ที่วัดก็ได้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับทางวัดมากนะฮะเพราะวัดนี้เนี่ยไม่มีผ่านคนกลางนะครับไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายหากผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคก็มาบริจาคได้ที่วัดได้ส่วนการเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานั้นน่ะก็เกิดจากการที่วันก่อนหน้านะครับก็ได้ไปฟอกไตมาเจ้าอาวาสก็บอกอย่างนั้นนะฮะจนกระทั่งช่วงกลางคืนในน้ำตาลในเลือดตกและความดันต่ำจนเกิดอาการเวียนหัวก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพนะครับโดยแพทย์เนี่ยก็ตรวจพบว่าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยวัดได้ 80% นะฮะจากค่ามาตรฐานที่จะต้องไม่ต่ำกว่า 95% โดยแพทย์ก็ให้นอนรับออกซิเจนจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางดึกนะฮะก็ขอให้ลูกศิษย์ญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงอีกทั้งการที่ญาติโยมจำนวนมากเนี่ยได้ติดต่อติดตามข่าวหลวงพ่อก็อย่าไปคิดแล้วก็เครียดตามข่าวมากนักเพราะจะทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความเครียดขึ้นมาได้ส่วนวัดนี้หลวงพ่อสร้างมาแล้วหลายคนก็มองว่ารกนะฮะก็อยากจะให้ญาติโยม
บอกว่าวัดรกเนี่ยก็ให้ไปกวาดวัดเองอย่าให้ไปบอกให้หลวงพ่อไปกวาดวัดนะครับเพราะเหนื่อยจากโรคประจำตัวอยู่แล้วนะส่วนกำแพงที่เป็นรูนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ต้นไม้ล้มไปใส่กำแพงจนทำให้เป็นรูต่างกับข้อมูลที่บอกว่ามีการเจาะรูกำแพงวัดเพื่อส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในวัดนะเพราะว่ารั้ววัดสูงไม่มากจะมีการเจาะรูกำแพงวัดไปเพื่ออะไรเพราะวัดมีกระแสนะก็มีหลายคนฉกฉวยโอกาสนี้นะครับในการเกาะกระแสวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพที่เข้ามาแอบอ้างชื่อวัดเพื่อเอาเงินเรียรายเงินนะครับหรือแม้กระทั่งที่คนที่มาคอมเมนต์บอกว่าวัดรกนะครับก็อย่างที่เจ้าอาวาสบอกเลยนะวัดรกเราก็ไปกวาดวัดได้สมัยมัธยมผมเองก็เคยไปกวาดลานวัดนะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ได้บุญด้วยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ควรที่จะส่งเสริมนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่เองนะถ้ามองว่าวัดรกเนี่ยก็เข้าไปกวาดลานวัดนะเป็นการทำความดีอย่างนึงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการเจาะรูกำแพงวัดนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะเจ้าอาวาสก็ได้ชี้แจงทุกข่าวแล้วอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแบบว่าในการแอบอ้างนะครับชื่อของวัดต่อมาเรามาดูการเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพปลอมหนังสืออนุญาตนะครับหลอกผู้นำหมู่บ้านเปิดเสียงตามสายเตือนเรียรายเงินสดชาวบ้านมุกดาหารมาในแนวของการเรียรายเงินโดยการแอบอ้างอีกแล้วในการหลอกลวงอีกแล้วนะครับหากินกับชาวบ้านคิดว่าจะได้บุญไหมได้บาปใหญ่แน่นอนนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะบาปกรรมนะตามทันแน่นอนนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้เรื่องนี้ครับก็ได้มีการเตือนภัยกันนะครับชาวบ้านและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของเจ้าหน้าที่มูลนิธิจากส่วนกลางทำทีเข้ามาพบผู้นำชุมชนอ้างว่ามีหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองหนังสืออนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริจาคเงินเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซื้อโลงศพซื้อผ้าดิบนะครับโดยเน้นขอรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการยืมหอกระจายข่าวประกาศเชิญชวนชาวบ้านร่วมบริจาคเงินโดยกล้องวงจรปิดณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านเหล่าต้นยมหมู่ที่9ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารได้มีการจับภาพนะครับชายอายุประมาณ50ปีสวมเสื้อสีขาวเข้ามาติดต่อขอใช้เสียงตามสายและต่อมาก็พบหญิงสวมเสื้อแขนยาวสีขาวเดินตระเวนขอรับเงินบริจาคตามหมู่บ้านและร้านรับซื้ออย่างพาราในพื้นที่ด้านนายมงคลศรีสุขอายุ41ปีเจ้าของร้านรับซื้ออย่างพารานะครับเขาก็เล่าว่าได้มีผู้หญิงชุดขาวนะเข้ามาอ้างเอกสารอนุญาตจากฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อขอเงินบริจาคแต่ว่าโชคดีที่ภรรยาเอะใจและห้ามไว้ทันนะครับเนื่องจากเห็นข่าวเตือนภัยแก๊งหลอกลวงลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับเพจฝ่ายปกครองอำเภอนิคมคำสร้อยได้ออกประกาศยืนยันแล้วว่าทางอำเภอไม่เคยมีการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลหรือมูลนิธิใดออกเดินเรียรายเงินในลักษณะนี้จึงขอให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อหากพบเห็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนี่ก็มาในแนวทางเรียรายโดยแอบอ้างอีกแล้วนะข่าวแรกเป็นการแอบอ้างชื่อวัดข่าวที่สองเป็นการแอบอ้างเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางดูกันให้ดีนะคะกรณีนี้เนี่ยภรรยาของโรงซื้อยางพารามีไหวพริบปฏิภาณนะเอะใจทันเขาก็เกิดจากการติดตามข่าวติดตามรายการรู้ทันสารพันภัยเนี่ยก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะติดอาวุธให้กับทุกๆคนได้ในการรู้เท่าทันมิจฉาชีพต่อมาข่าวที่3เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวถ่ายคลิปมาแอบอ้างอีกแล้วช่วงเดือนแรกหรือว่าช่วงสิงหาคมเนี่ยข่าวมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นคนนู้นคนนี้มาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฟังข่าวดูข่าวกันแล้วก็ขอให้มีวิจารณญาณในเยอะๆนะครับก็จะได้มีสติกันนะฮะแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกแอบอ้างเหล่านี้คราวนี้เรามาดูกันนะครับเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวแล้วก็ถ่ายคลิปโฆษก

ตม.เข้าตรวจสอบหากไม่ยินยอมซื้อรวมถึงมีทรัพย์สินสูญหายภายหลังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปในบ้านพักซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่บก.ตม.3พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผบก.ตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะนะครับผบก.ตม.3ได้สั่งการผู้กำกับตม.จังหวัดระยองประสานสภ.หนองกลับร่วมกับสืบสวนตามเรื่องนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพฤติการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคมขู่เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและชาวต่างชาติว่าถ้ามีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาตรวจสอบประชาชนมีสิทธิ์ขอให้ผู้ปฏิบัติแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันชื่อนามสกุลตำแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัดอาจจะถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่หรือสังเกตและจดจำรายละเอียดของบุคคลรถยนต์หรือข้อมูลอื่นที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ยืนยันว่าหน่วยงานเนี่ยไม่มีนโยบายไปขอรับบริจาคหรือขายบัตรการกุศลแต่อย่างใดนะครับพันตำรวจเอกปริญญายังกล่าวอีกนะครับว่าสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยหรือทำงานในประเทศไทยหากไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ควรติดต่อ บุคคลที่ไว้ใจได้นายจ้างผู้ดูแลที่พักหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรยินยอมจ่ายเงินให้กับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการตรวจสอบการจับกุมหรือการดำเนินการใดๆโดยไม่มีหลักฐานหรือขั้นตอนของทางราชการนอกจากนี้นะครับประชาชนสามารถขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และนำชื่อนามสกุลไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ได้ในฟังก์ชันตรวจสอบตำรวจปลอมนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่หากยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้โดยตรงโฆษกตม.3กล่าวอีกนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปข่มขู่หลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกรณีที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหายซึ่งทุกหน่วยงานจะบูรณาการร่วมกันตรวจสอบติดตามและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากประชาชนนะพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหมายเลข1178หรือที่อยู่นะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่904หมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่หรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th ได้นะครับก็แจ้งเบาะแสกันเข้าไปได้แอบอ้างอีกแล้วมาในนามแอบอ้างเยอะมากๆเลยข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยมีแม่ค้าออนไลน์เขาดีใจมากเพราะว่าตำรวจเนี่ยช่วยแกะรอยตามเงินที่ถูกหลอกคืนได้เกือบ 300,000 บาทแม่ค้าออนไลน์อายุ40ปีครับไปรับมอบเงินจากตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์จำนวนกว่า 285,000 บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ตำรวจเนี่ยติดตามอายัดคืนจากมิจฉาชีพได้ถือว่าเป็นเคสที่น้อยมากๆเลยนะที่ได้เงินคืนจากมิจฉาชีพโดยแม่ค้าท่านนี้ครับก็บอกว่ามีบุคคลเนี่ยติดต่อเข้ามาโดยอ้างว่าสนใจสินค้าขอแอดไลน์ชักชวนเข้ากลุ่ม LINE นะครับ Open Chat ซึ่งเป็นกลุ่มสำหรับส่งรูปสินค้ามาขายเริ่มต้นเนี่ยให้โอนเงินเพื่อเปิดร้านจากนั้นก็ให้โอนเงินเพื่อสำรองค่าสินค้าช่วงแรกได้รับเงินตอบแทนกลับมาจริงทำให้หลงเชื่อและมั่นใจว่าจะสร้างเงินได้นะครับต่อมามิจฉาชีพให้เพิ่มวงเงินเรื่อยๆจึงโอนไปทั้งหมดเนี่ย11ครั้งเป็นเงินรวมกว่า 470,000 บาทจากนั้นก็พยายามถอนเงินจากระบบแต่มิจฉาชีพกลับบ่ายเบี่ยงต้องโอนเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทจึงเริ่มสงสัยแล้วก็แจ้งความกับตำรวจพอตำรวจไปอายัดบัญชีนะครับยอดที่โอนครั้งที่8และครั้งที่10ได้เนี่ย
เธอก็บอกว่าดีใจแล้วก็ตั้งแต่วันที่เข้าแจ้งความเนี่ยยังมีความหวังและเชื่อมั่นว่าตำรวจ

0: จะติดตามเงินคืนมาได้แม้จะทราบว่าคดีหลอกลวงติดตามเงินคืนได้ยากนะครับนี่ก็เป็นเคสที่น้อยมากๆเลยก็แสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ได้เงินคืนจากมิจฉาชีพนะครับต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับพูดถึงเรื่องของบัญชีม้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสกัดบัญชีม้าคริปโตนะครับกว่า 62,516 บัญชีไปแล้วนะครับปิดแพลตฟอร์มหลอกลงทุนลดลงกว่า 80% เลยนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่านะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกโดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดีการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลนี้ให้ไว้ณวันที่31กันยายนที่ผ่านมาสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วจำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐกลต.และภาคเอกชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากนะครับภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีโดยอาศัยช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้ข้อมูลของกลต.ยังพบว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุนช่วงเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมปีนี้จำนวน368ครั้งซึ่งลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568ที่มีจำนวน 2,162 ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับท่านรัชดาก็กล่าวอีกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่การหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมักใช้คำโฆษณาอาทิผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจนะครับจึงขอเตือนให้ประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือโอนไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมและอย่าลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือภาพความสำเร็จหากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยก็สามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วนกลต.เบอร์โทรศัพท์ก็คือ1207นะครับกด22แล้วก็ในเร็วๆนี้เองรัฐบาลก็ได้เตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟีเจอร์แจ้งรัฐนะครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เรานะได้สอดส่องสายตานะครับช่วยกันจับตาดูมิจฉาชีพเพื่อป้องกันพี่น้องชาวไทยของเราเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลกำลังเร่งจัดการอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเลยนอกจากเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของช่วงแรกนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของข่าวปลอมกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าข่าวปลอมเองเนี่ยก็สร้างความสับสนให้กับคนในสังคมเหมือนกันนะเป็นผลกระทบอีกอย่างนึงนะที่ใกล้เคียงกับเรื่องของการโดนหลอกไม่ได้โดนหลอกไม่ได้สูญเสียแต่ทำให้เรามีความคิดที่สับสนนะครับแล้วก็อาจจะงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข่าวปลอมช่วงนี้นะครับดียืนยันโซเชียลอ้างไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกยูเนสโกเป็นข่าวปลอม เผยถามปปส.แล้วนะคราวนี้อ่านไปแล้วก็หัวเราะไปเลยนะครับเพราะว่ายาบ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะไปขึ้นเป็นมรดกโลกได้อย่างแน่นอนนะคราวนี้เนี่ยก็ถือเอามาเป็นการผ่อนคลายให้กับท่านผู้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอฟังแล้วก็เอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วแหละรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นข่าวปลอมแน่ๆนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันมากดีกว่านะเมื่อวันที่18สิงหาคมเนี่ยก็มีการรายงานนะครับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกยูเนสโกซึ่งเป็นข่าวปลอมยืนยันโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมนะครับยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีหลักฐานเนื้อหาที่สร้างโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ปรากฏอยู่นอกจากนี้ก็มีการติด hashtag satire นะครับการเสียดสีซึ่งเป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมเชิงเสียดสีเท่านั้นโดยเนื้อหาในลักษณะนี้ก็สร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือไม่ได้สังเกตป้ายกำกับ AI ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะนี่ก็เป็นข่าวปลอมที่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของทรัพย์สินและก็จิตใจของประชาชนแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสับสนนะครับของคนในสังคมรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยก็เกิดมาจาก AI อีกเช่นกันยุคนี้นะครับเป็นยุคของ AI แล้ว AI เนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะรู้ใช้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดคุณนะครับช่วยทุ่นแรงในการทำงานอะไรของเราได้เยอะมากช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เยอะมากขณะเดียวกันนะครับมุมกลับกัน AI ก็เป็นภัยเหมือนกันนะบางทีก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพก็ใช้ AI กันเข้ามาเยอะนะครับหรือแม้แต่ข่าวปลอมหรือแม้กระทั่งรูปปลอมอะไรต่างๆก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับอย่างที่เคยพูดไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับดู AI ให้เยอะๆเพื่อที่จะรู้เท่าทัน AI ให้ทันนะครับดูได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าพอต่อไปในอนาคตเนี่ยเราดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่านี่เป็น AI นะเราก็จะไม่ได้หลงเชื่อหรือว่าไม่ได้อินกับสิ่งที่เราเห็นเยอะเกินไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสารคดีตำรวจเตือนภัยประชาชนและสปอตที่น่าสนใจอีกหลายๆสปอตของเรานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเน้นย้ำกันในเรื่องของกลโกงมุกเก่าไปมุกใหม่มาว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้กลโกงอะไรบ้างในการหลอกเราอยู่ในทุกวันนี้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันนะรวมไปถึงวิธีการรับมือและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าตกเป็นเหยื่อไปแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
10: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
11: กลับมาพบกันแล้วนะครับในช่วงที่2นี้กับรายการรู้ทันสารพันภัยอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยออนไลน์มิจฉาชีพต่างๆในทุกรูปแบบเลยนะครับเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาทบทวนกลโกงมุกเก่าไปมุกใหม่มาว่าในช่วงหลายปีหลายเดือนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพใช้อะไรในการหลอกลวงเหยื่อบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ทันก่อนและไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพอีกต่อไปนะครับประเด็น3ประเด็นหลักๆเลยที่มิจฉาชีพใช้แล้วใช้อยู่ใช้ต่อในการหลอกล่อเหยื่อเลยประเด็นแรกเลยคือการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆนั่นเองนะครับหลอกว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นแรงจูงใจเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจทำให้หลายคนหลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบอย่างเช่นการลงทุนธุรกิจน้ำมันธุรกิจพลังงานลงทุนทองคำหรือเงินดิจิตอล Forex รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติและเกมออนไลน์เป็นต้นนะครับหลอกให้กู้เงินแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้แล้วโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆอ้างดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรเมื่อติดต่อไปขอกู้เงินมิจฉาชีพจะอ้างว่าจะส่งสัญญาให้กับผู้ขอกู้เพื่อลงลายมือชื่อพร้อมทั้งขอให้โอนเงินชำระค่าทำสัญญาค่ามัดจำส่วนมากเนี่ยมักจะรีบร้อนนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เงินกู้จึงรีบโอนเงินให้กับผู้ที่ให้กู้ในเวลาที่กำหนดแต่เมื่อติดต่อกลับไปก็จะพบว่าไม่สามารถติดต่อได้และสูญเงินให้กับมิจฉาชีพไปหลอกให้ทำงานเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ชักชวนให้ทำงานออนไลน์ในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงหากหลงเชื่อก็จะให้จ่ายเงินประกันโดยแอบอ้างแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น TikTok Facebook YouTube Shopee Lazada โดยเป็นการหลอกให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าสุดท้ายก็หลอกเอาเงินประกันไปนะครับอย่างต่อไปคือการหลอกให้รักแล้วลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยผู้เสียหายมักตกเป็นเหยื่อจากแอปหาคู่โดยมิจฉาชีพมักใช้โปรไฟล์ของคนหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทอาจทำความรู้จักในช่วงเวลาไม่นานจากนั้นเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจหลอกให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือโปรแกรมปลอมเพื่อเป็นการใช้วิธีการคล้ายกับการหลอกทำงานเสริมนั่นนะครับแต่ใช้วิธีการเข้าหาแบบคนรักแล้วค่อยๆหลอกน่ากลัวมากๆเลยนะอันนี้ก็คือการเป็นการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะงานนะครับจูงใจให้เราหลงเชื่อแล้วก็เชิดเงินเราไปดื้อนอกจากนั้นรางวัลนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มิจฉาชีพมักจะส่งข้อความมาทาง SMS หรือทาง LINE โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ที่ล่อตาล่อใจแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะรับรางวัลได้หรืออาจหลอกให้กรอกข้อมูลทางการเงินเพื่อรับรางวัลซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นการหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลและหลอกเอาเงินค่าธรรมเนียมไปนะนี่คือการหลอกล่อในประเด็นแรกคือการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆประเด็นที่2มิจฉาชีพหลอกล่อผ่านสื่อปลอมหรือบุคคลที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองครับใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้สนับสนุนเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการลงทุนทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้นอย่างแฮกโปรไฟล์มาหลอกก็มีนะครับแอบอ้างยืมเงินโดยเฉพาะโปรไฟล์ Facebook LINE Instagram เหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักถูกแฮกเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนใช้วิธีสุ่มทักข้อความจากเพื่อนหรือคนสนิทของเจ้าของบัญชีตัวจริงหากหลงเชื่อและโอนเงินให้จากนั้นจะถูกบล็อกทันทีใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือคนใกล้ตัวของเรา นะหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อดูดข้อมูลมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือออกอุบายให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ควบคุมหน้าจอจากระยะไกลอาจเป็นการส่งลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทางข้อความหลอกให้เปิดการเข้าถึงแบบพิเศษนะครับเป็นการอนุญาตให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถเข้าถึงและควบคุมการสั่งงานสมาร์ทโฟนแทนผู้ใช้งานทำให้มิจฉาชีพเนี่ยแอบเข้าใช้งานหรือควบคุมสมาร์ทโฟนของเราจากทางไกลได้อย่างเช่นการรีโมทดูหน้าจอขณะที่พิมพ์รหัสผ่านนะครับหรือข้อมูลส่วนตัวผ่านการใช้แอปต่างๆต่อมาคือการหลอกด้วย SMS ปลอมนะครับมักใช้ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือส่งข้อความแนบลิงก์มาด้วยโดยลิงก์นั้นอาจจะเป็นไวรัสหรือเป็นลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปเว็บไซต์ปลอมมิจฉาชีพนะครับจะทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมให้น่าเชื่อถือโดยใช้ชื่อ URL เนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนเล็กน้อยหากไม่สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะเชื่อว่าเป็นเว็บไซต์จริงได้ซึ่งก็อาจจะส่งลิงก์ของเว็บไซต์ปลอมนี้ผ่านทางไลน์หรือข้อความเพื่อให้เหยื่อเนี่ยกดเข้าไปและทำการขโมยข้อมูลดังนั้นนะครับหากสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือจำเป็นต้องกดเข้าไปอาจนำไปตรวจสอบได้ที่ www.checkก่อน.com หรือเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับต่อมาคือการใช้แอปเงินกู้เถื่อนเมื่อเข้าไปกู้เงินอาจจะเจอดอกเบี้ยที่แสนโหดหากจ่ายดอกเบี้ยช้าก็จะโดนข่มขู่หรือโทรทวงถามจากคนใกล้ชิดเพราะว่าแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ทั้งยังเสี่ยงถูกเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีม้าเพื่อใช้ในทางผิดกฎหมายด้วยต่อมาคือการใช้ AI และ Deepfake สร้างวิดีโอหรือเสียงปลอมที่แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนที่รู้จักเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินหรือส่งข้อมูลสำคัญนะครับนี่ก็คือประเด็นที่2นะหลอกผ่านสื่อปลอมหรือบุคคลที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายเลยส่วนใหญ่เนี่ยมิจฉาชีพก็จะหลอกโดยการข่มขู่ให้กลัวอันนี้เนี่ยจะเจอกันบ่อยกรณีอย่างเช่นหลอกลวงว่าพบว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือส่งพัสดุผิดกฎหมายและใช้ชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากดดันให้เกิดความกลัวอย่างเช่นบอกว่าต้องมารายงานตัวที่สน.ซึ่งไกลจากสถานที่ที่จะอยู่ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดหากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการจับกุมทันทีแล้วจึงเสนอทางออกให้ว่าหากไม่สามารถมารายงานตัวได้ก็ให้โอนเงินทั้งหมดในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมาตรวจสอบซึ่งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สูญเงินไปแล้วต่อมาคือการหลอกว่าติดต่อจากหน่วยงานราชการอันนี้ก็เจอกันบ่อยอย่างเช่นกรมที่ดินกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรการไฟฟ้าการประปาสำนักงานประกันสังคมเป็นต้นนะครับโดยมักจะให้เพิ่มเพื่อนแล้วก็หลอกส่งลิงก์อันตรายหรือ QR code ปลอมนะครับกรณีต่อไปคือการยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยใช้บัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีม้าผู้ถูกหลอกเนี่ยมักเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการหารายได้เสริมจึงถูกหลอกให้เปิดบัญชีเพื่อแลกกับเงินแล้วนำบัญชีเหล่านั้นเนี่ยไปทำการหลอกลวงผู้อื่นหรือว่าฟอกเงินต่อไปนี่ก็เป็นวิธีที่3ที่มักจะหลอกกันโดยการข่มขู่ให้กลัวทีนี้เราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างนะวิธีป้องกันและรับมือเมื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่รู้กันเลยคือต้องมีสติทุกครั้งก่อนรับโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยไตร่ตรองว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นจริงหรือไม่มีส่วนไหนที่น่าสงสัยหากพบว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงหรือน่าสงสัยให้หยุดการติดต่อกับบุคคลนั้นและกดวางสายทันทีต่อมาคือดูว่าปลายสายเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งข้อมูลทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงทั้งหมดให้แจ้งกลับว่าจะติดต่อสำนักงานใหญ่เองแล้วก็รีบกดวางสายนะครับจากนั้นเนี่ยก็ปรึกษาครอบครัวหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อทำการเช็คข้อมูลอีกครั้งห้ามโทรกลับเบอร์ที่โทรเข้ามาหรือเบอร์ที่ปลายสายบอกไว้ต่อมาเลยคือการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินแม้ผู้ที่ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินโดยเฉพาะการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และลงข้อมูลในเว็บไซต์ต่อมานะครับคือการคิดก่อนคลิกไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยแอปเงินกู้เถื่อนที่ส่งมาทาง LINE Facebook หรือ SMS ไม่ว่าจะถูกส่งมาจากคนที่รู้จักหรือไม่ก็ตามต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นไฟล์ที่ปลอดภัยส่วนการติดตั้งแอปต่างๆควรติดตั้งจากแอปที่อยู่ใน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นต่อมาคือไม่หลงกลหรือรีบโอนเงินเข้าบัญชีที่น่าสงสัยทุกกรณีหากถูกแอบอ้างว่าทำผิดต้องตรวจสอบเงินในบัญชีหรือต้องโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีแปลกๆก็ให้รีบวางสายนะครับตั้งสติให้ดีปรึกษาคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแล้วติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อมาคือการไม่ช่วยคนแปลกหน้าทำธุรกรรมทางการเงินหรือช่วยโอนเงินโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจกลายเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวต่อมาเลยนะครับคือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการเข้าแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนโทรศัพท์เว็บไซต์ควรมีการเข้ารหัสผ่านและการยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อความปลอดภัยให้บัญชีออนไลน์และไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำๆกับทุกแอปพลิเคชันเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆสุดท้ายเลยนะครับเช็คให้ดีก่อนเชื่อว่าเป็นบัญชีทางการไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram ต่างๆทั้งนี้นะครับหากมีการขอเงินในรูปแบบของบัตรของขวัญการโอนเงินหรือการจ่ายเงินผ่าน Messengerหรือขอข้อมูลด้านการเงินหรือส่งลิงก์หรือเว็บไซต์ที่น่าสงสัยซึ่งขอข้อมูลส่วนตัวให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นบัญชีปลอมหรือเป็นมิจฉาชีพนะข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะไปให้ใครมั่วซั่วได้นะครับถ้ามาแล้วถึงบอกว่าขอข้อมูลส่วนตัวหน่อยขออย่างงู้นขออย่างนี้อะไรที่มันเป็นในข้อมูลในเชิงลึกเชิงลับของเราอ่ะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่านั่นแหละน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็กดวางสายทิ้งไปซะนะครับปลอดภัยที่สุดเลยโดยเฉพาะปัจจุบันให้โหลดแอปพลิเคชันฮูคอลก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการดักจับมิจฉาชีพได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพลาดแล้วเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้างหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับให้รีบแจ้งความหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นสถาบันการเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพได้หรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพได้อย่างต่อมาคือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ AOC โทรไปได้ที่เบอร์1441 24ชั่วโมงหรืออาจจะแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือว่าอาจจะเช็คเว็บไซต์ปลอมเช็คเบอร์ต้องสงสัยเช็คบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่ www.checkgon.com นั่นเองนี่ก็คือกลวิธีต่างๆในการรับมือกับมิจฉาชีพออนไลน์หรือแม้กระทั่งถ้าเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วเราจะมีช่องทางไหนบ้างในการที่จะทวงเงินของเราคืนได้หรือแจ้งเบาะแสได้นี่ก็นำมาฝากกันในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพการเตือนภัยมิจฉาชีพจะสังเกตได้ว่าเราก็เอาเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพเนี่ยมาเตือนท่านผู้ฟังกันอยู่บ่อยๆเพราะว่ามิจฉาชีพเป็นเรื่องที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีไม่น้อยซะทีเดียวอาจจะลดลงไปบ้างจากช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นยังควรที่จะต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็มาติดตามในรายการรู้ทันสารพันภัยกันได้เอาละครับสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะได้สาระกันไปพอสมควรในเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเจอกับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องกันอีกหลังจากนั้นก็จะเป็นแผนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาเสมอๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
12: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสพันเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
7: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝ่ายห้วยเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำ ำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องฮออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานเพชรแฟร์เอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสากลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานเพชรแฟร์เอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะครับมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงสายๆแบบนี้นะครับ10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง11นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับติดตามพวกเราอาสาพาเที่ยวแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์จะพบกับพี่ต้อมธิติมาอินส่วนวันอาทิตย์จะพบกับโดนัทแบบนี้นะครับนำข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับข่าวแรกนะครับที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังนั่นก็คือในเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเรายังมีสิทธิ์เหลืออยู่ประมาณนึงเลยนะครับให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถไปร่วมลงทะเบียนในครั้งนี้ได้นะครับเพื่อใช้งาน AI ระดับโปรฟรีระดับโปรเนี่ยก็คือจะเป็น AI ที่จะมีความฉลาดมากกว่าปกตินะครับคือปกติเดี๋ยวเราก็จะใช้ AI กันอยู่แล้วโดนัทเนี่ย

ือว่าเรียกว่าประมวลผลออกมาทำให้ตรงกับความเป้าเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายเป็นเป้าหมายที่เรามองไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการย่นระยะเวลาการทำงานของเราได้นะครับแล้วก็เราไปเรียกว่าให้ความสำคัญกับอย่างอื่นที่สามารถนำตัวตนของเราออกมาใช้เพราะว่าโดนัทเนี่ยปกติ TikTok ด้วยนะครับใครที่ฟังอยู่นะย้ำกันอีกครั้งนะครับติดตามโดนัทได้ผ่านทาง TikTok ไปฟังข่าวที่โดนัทเล่าได้นะครับผ่านทางช่อง TikTok โดนัทสารบุตรนะครับติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยก็จะมี AI มาช่วยในการประมวลข่าวให้กับโดนัทด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประมวลบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการออกท่าทางการเล่าข่าวก็มาจากตัวโดนัทเองแล้วก็พอได้ในส่วนของการที่ประมวลออกมาแล้วโดนัทก็ต้องมาปรับในเรื่องของข้อความต่างๆรวมถึงบทบาทต่างๆที่ให้มันเป็นตัวของตัวเรามากที่สุดแล้วก็สื่อสารให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงคนที่ดูช่องโดนัทสารบุตรใน TikTok เนี่ยฟังข่าวที่โดนัทนำเสนอได้อย่างเข้าใจก็จะใช้ AI นี่แหละเป็นตัวประมวลผลนะครับซึ่งโครงการ THAI Passport นี้นะครับก็จะเป็นอีก1โครงการที่จะช่วยให้การประมวลผลของ AI เนี่ยเก่งขึ้นฉลาดขึ้นลึกขึ้นเพราะว่าจะเป็นการใช้งาน AI แบบโปรนั่นเองนะครับมีจำนวนกว่า5ล้านสิทธิ์นะครับ5ล้านสิทธิ์นี้สามารถที่จะใช้ลงทะเบียนได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่เป็นในประเทศไทยที่เป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปซึ่งตอนนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับที่เว็บไซต์ de.aipass.net สะกดให้ฟังนะครับ de.aipass.net นะครับ net นะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ตอนนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับการเปิดบัญชีสร้างบัญชี AI Pass นะสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ลงไปเลยนะครับลงไปก่อนได้5ล้านสิทธิ์ก็จริงแต่ว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยจะมีอันดับสำรองด้วยถ้าสมมติใครที่ลงทะเบียนหลัง5ล้านไปไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้คุณยังมีโอกาสได้อยู่ถ้าหากว่าคนที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ไม่เปิดใช้บริการ AI ในส่วนนี้นะครับก็จะมีการเลื่อนลำดับสำรองเนี่ยเข้ามารับเรื่องราวเหล่านี้นะครับรับสิทธิ์ตรงนี้แทนนะครับวันที่28ก็จะมีการแถลงข่าวด้วยนะครับสำหรับไทย AI Passport จากทางกระทรวง DE ว่าในเรื่องของทิศทางจะเป็นอย่างไรนโยบายเป็นยังไงเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่ากันอยู่นะสำหรับไทย AI Passport นะครับที่ในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครหลายคนอย่างกรณีของน้องๆ นักเรียนน้องๆหนูๆเนี่ยอาจจะใช้ในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไปแล้วแต่คนในยุคก่อนๆอย่างคนที่เรียกว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำลึกไปตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนนะครับตอนนี้ก็อาจจะมองว่าเด็กเนี่ยเรียนง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่สามารถประมวลผลได้หรือเปล่าใช้ AI มาเป็นตัวชี้วัดไปหมดหรือเปล่าจริงๆแล้วในยุคของการเรียนเนี่ยจะบอกว่าไม่เหมือนกันในแต่ละยุคนะสมัยก่อนมีประเด็นดราม่าที่บอกว่าใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยทำให้เด็กคิดไม่เป็นท่องสูตรคูณไม่ได้หรือว่าบวกเลขก็จะบวกเลขได้ช้าอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วอะไรที่เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าไปเรียนรู้ในเรื่องของการกระบวนการต่างๆที่จะทำให้งานหนึ่งงานเนี่ยสามารถสำเร็จออกมาได้อันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับพื้นฐานมีควรเรียนถูกต้องแต่เทคโนโลยีก็ต้องควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธ AI เลยนะครับยุคนี้มันคือยุคของเทคโนโลยี AI แล้วการที่ AI มาช่วยผ่อนเบาในเรื่องของภาระงานต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดแต่อย่าพึ่งพา AI เกินไปเพราะสุดท้ายแล้วนะครับบางที AI อาจจะมีการประมวลผลที่ผิดพลาดทำให้การสื่อสารของเราที่มีจะส่งต่อไปหรือว่าคำตอบที่มีการเจเนเรตออกมาของทาง AI เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นการสร้างเฟคนิวขึ้นมาได้เพราะว่า AI เขาก็จะจับคลังข้อมูลของเขาเห็นมาแต่สุดท้ายแล้วมันคือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราป้อนข้อมูลเราใส่พรอมเตอร์ที่มันแบบไม่ได้รัดกุมชัดเจนนะครับกลายเป็นว่า AI ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรานี่แหละเกิดความผิดพลาดในชีวิตได้ในการส่งต่อข่าวสารได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะช่วงแรกพูดยาวกันหน่อย

0: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งการแสดงนะครับที่ตอนนี้มีการเปิดให้จองบัตรจำหน่ายบัตรกันแล้วนะครับสำหรับการแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนนางสีดานะครับชื่อเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับตอนนี้มีการเปิดให้จองบัตรนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่น่าสนใจมากๆนะครับร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นโขนพระราชทานรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมีการเปิดให้จองบัตรไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับโขนคณะนี้นะครับเป็นโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับของทางในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ชอบในเรื่องของการดูโขนนะครับก็สามารถไปร่วมชมกันได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่นะครับการแสดงเนี่ยมีหลากหลายรอบนะครับก็ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ตอนนี้สามารถจองบัตรได้แล้วนะครับราคาก็มีหลากหลายราคานะรอบนักเรียนเนี่ยจะอยู่ที่200บาทนะครับส่วนรอบประชาชนก็มีหลากหลายราคานะครับตั้งแต่600บาทไปจนถึงบัตรที่ราคาเป็นราคาสูงที่สุดก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับก็ผังการแสดงก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ Thai Ticket Major ตรงนี้นะครับใครที่ชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอยากเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็กำลังส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับโขนรามเกียรตินะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนนางสีดาด้วยนะอู๋น่าสนใจนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับเป็นโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมติดตามกันได้นะครับตอนนี้มีหลายรอบนะที่เต็มไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลากหลายรอบที่ยังสามารถที่จะจองกันได้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจองบัตรนะครับได้ที่เบอร์022623456นะครับเป็นสายด่วนของ Thai Ticket Major นะครับซึ่งต้องบอกว่าการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่ในปีนี้นะครับตอนสีดานะครับเรื่องรามเกียรตินี้เนี่ยทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็มีการกำหนดจัดขึ้นนะครับที่ในส่วนของหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยย้ำอีกกันอีกครั้งนะครับ5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคม2569นะครับก็จะมีการดำเนินเรื่องตามพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พบกับมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงดงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสเรื่องราวความรักและก็การพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอรรถรสกันได้นะครับในส่วนของรายละเอียดก็คืออย่างที่คุณนัทได้บอกไปนะครับไปติดตามกันได้นะตอนนี้ก็มีการให้จองบัตรกันแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้ต้องส่งกำลังใจให้พื้นที่ภาคเหนือนะครับในการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับหลายๆคนก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันไปแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและล่าสุดวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องตอนนี้นะครับฝนก็อาจจะมีตกลงมาบ้างในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ได้รับการแจ้งเตือนจากทางระบบเซอร์วิสแคชของปภ.นะครับอย่านิ่งนอนใจนะอย่าประมาทนะครับยกของขึ้นที่สูงใครที่มีกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลก็ดูแลท่านด้วยนะครับพาไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยและก็เป็นพื้นที่ที่ในส่วนของอาหารเครื่องดื่มหรือว่าในเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยครบถ้วนด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมถึงตัวของคุณเองด้วยนะครับหากได้รับการแจ้งเตือนอย่าเพิกเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นจากสถานการณ์ที่มีตัวอย่างมาแล้วหลากหลายพื้นที่นะครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายจริงๆอย่าพึ่งหวงของในบ้านอย่าพึ่งห่วงบ้านมากจนเกินไปสุดท้ายถ้าสมมุติว่าคุณแยกแยะไม่ออกหรือว่าเรียกว่าประมวลผลไม่เป็นเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดนะครับรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของคุณด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าได้รับการแจ้งเตือนจากทางการแล้วนะครับก็เรียกว่ารีบอพยพกันให้เร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุที่เข้าใจผิดไปเจอเฟคนิวต่างๆนะครับยิ่งถ้าสมมุติว่าได้ติดตามข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วเชื่อได้เลยว่ากรมประชาสัมพันธ์คือหน่วยงานที่มีการคัดกรองข่าวสารและก็ได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องจริงให้กับทุกคนทุกท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ NBT รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆในเพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect หรือว่าเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เตือนกันไว้หน่อยนะครับระบบแจ้งเตือนเซอร์วิสแคชแจ้งเตือนที่ไหนเฝ้าระวังกันไว้ด้วยและก็อย่าลืมดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
8: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ ริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปรชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ู้ทุกข่าวอัปเดต ทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะทาง FM 92.5 ค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวางค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้ก็คงมีข่าวสารหลากหลายที่จะมาพูดคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อคืนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับข่าวสารกันไปบ้างแล้วเกิดเหตุโอ้โห50กว่าจุดนะคะมีการก่อความไม่สงบนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงเบรกที่2นะสำหรับเบรกแรกเนี่ยเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางดร.นิสารัตนดิรกณภูเก็ตนะคะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเด็กเยาวชนนะคะในการเข้าถึงเรื่องปัจจัยเสี่ยงทั้งเหล้าบุหรี่การพนันอะไรต่างๆนี่แหละค่ะซึ่งเราเชิญดร.นิสามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องของวัคซีนสังคมเนี่ยค่ะคืออะไรแล้วก็สสส.ต้องการแก้ปัญหาอะไรเป็นหลักตรงนี้ค่ะ
2: ก็พอพูดถึงตัววัคซีนนะคะเดี๋ยวอาจจะหลายคนเข้าใจในมุมว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับต้องไปฉีดยาหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรืออะไรหรือเปล่านะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: อันบรรดาผู้ทำคุณความดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดีเราทุกคนที่แม้จะได้ร่วมทำความดีนั้นด้วยหรือไม่ได้ทำด้วยเลยก็ตามก็ย่อมต้องมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทำของบรรดาผู้ทำความดีดังกล่าวด้วยทั้งหมดความดีอื่นก็เช่นกันเช่นบรรดาผู้ถือศีลทั้งหลายเป็นต้นไม่ได้เป็นผู้เดียวหรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีลอันเป็นความดีอย่างยิ่งนั้นแต่บรรดาผู้ไม่ถือศีลผู้ผิดศีลอย่างมากทั้งหลายก็ล้วนมีส่วนได้รับผลดีจากการถือศีลของผู้อื่นทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าความดีนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
3: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

0: นำเสนอข้อมูลข่าวสารในจังหวัดกระบี่พร้อมนโยบายรัฐบาลกับรายการอปมช.คุยข่าว
1: สวัสดีครับในเวลาของรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับ FM FM T 98.5 MHz โดยผมดีเจเล็กตะวันนะครับอปมช.คุยข่าวนะครับก็คืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งร่วมกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับการทำงานของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่หยิบยกฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีข่าวจากทางรัฐบาลนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับข่าวที่หนึ่งครับก็เป็นในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับชวนภาคธุรกิจครับในส่วนของประเทศออสเตรเลียนะครับใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนนะครับขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ข่าวที่2ครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับนะครับซึ่งจะยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือแล้วก็รับงานไปทำที่บ้านรวมไปถึงขยายสิทธิ์คู่สมรสนะครับแล้วก็ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ4กฎหมายแรงงานฉบับใหม่นะครับที่ยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทางข่าวของทางรัฐบาลอีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ433ล้านเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในส่วนของ7จังหวัดชายแดนนะครับไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของทางรัฐบาลนะครับมาถึงในส่วนของรบรั้วข่าวกระบี่ครับคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวในส่วนของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่ในส่วนของพื้นที่กอลันตานะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาฝากกันนะครับในช่วงของรอบรั้วข่าวกระบี่แล้วก็อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังกระบี่ซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่จะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันในส่วนของทางรัฐบาลแล้วก็ข่าวของในจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังข่าวในส่วนของทางรัฐบาลกันก่อนนะครับอดใจรอสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

ลับเข้ามาสู่รายการอปมช.คุยข่าวครับมาพูดคุยในส่วนของประเด็นการทำงานของทางรัฐบาลข่าวแรกครับคุณฟังซึ่งทางนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเยือนในส่วนของประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ครับตามคำเชิญของนายแอนโทนีเอบาเนซีนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียนะครับโดยการเยือนครั้งนี้ครับมุ่งเน้นขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยและก็ออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านครับทั้งพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและก็ประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญครับคุณผู้ฟังได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมนะครับโดยการรักษาช่องทางการหรือสร้างความไว้วางใจแล้วก็แปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับแล้วก็2ครับคุณผู้ฟังการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายแล้วก็กระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายนะครับแล้วก็พิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและรวมไปถึงผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะครับเพื่อสร้างแนวร่วมแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคุณผู้ฟังสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับพร้อมผ่านการบูรณาการเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ความยกระดับความสัมพันธ์เศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีนะครับยังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะครับให้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่การลงทุนด้วยนะครับการสร้างโอกาสสร้างงานนะครับสร้างช่องทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบพลังงานกักเก็บพลังงานนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับแล้วก็สร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงแล้วก็การศึกษาอีกทั้งยังเร่งให้ทำการลงทุนในประเทศไทยนะครับรวมไปถึงการแข่งขันโดยใช้ชื่อว่า Thailand Fast Pass นะครับซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัตินะครับสามารถได้รับการอนุมัติได้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นนะครับพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจของประเทศออสเตรเลียนะครับขยายการลงทุนสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับโดยใช้ประเทศไทยครับเป็นฐานการลงทุนแล้วก็ประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนนะครับที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนนะครับเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเยี่ยมในส่วนของประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับ17ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อกับข่าวทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบร่างกฎหมายหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับครับคุณฟังตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็หลักประกันให้คนทำงานนะครับอดใจรอสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

ผ่านกันไปครับคุณผู้ฟังหนึ่งงานเพลงนะครับขอบคุณนายช่างเทคนิคนะครับน้าหลวงของเรานะครับพี่กิติศักดิ์ชี้ช้างนะครับที่ยกเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทางเพจของสวทกระบี่นะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็ขอบคุณสำหรับน้องเอกเทศบาลแล้วกันนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวสักครู่จะจัดให้นะครับตอนนี้บอกพี่ช่างเทคนิคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเพลงที่ขอมางานเพลงอะไรนะคิดถึงที่รักปากน้ำโพลืมเสียงกัน นะครับเดี๋ยวสักครู่จะจัดให้นะครับเดี๋ยวหลังข่าวนี้แล้วกันนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวครับคุณฟังของทางรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับครับคุณฟังตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็หลักประกันนะครับให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้มีความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1นะครับคุณฟังคนประจำเรือนะครับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับรวมไปถึงกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็มีเงินทดแทนโดยตรงนะครับเพื่อให้รับสิทธิประโยชน์7กรณีได้แก่ประสบภัยหลังจากที่ประสบภัยอันตรายนะครับหรือว่าเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตแล้วก็สงเคราะห์บุตรรวมไปถึงการชราภาพแล้วก็การว่างงานนะครับพร้อมทั้งยกระดับความคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลนะครับคริสต์ศักราช2006พร้อมองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับหรือว่า ILO ครับคุณฟังแล้วก็ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีครับคุณฟังทำงานในเวลา 22-6 นาฬิกานะครับเพื่อความคุ้มครองสุขภาพนะครับและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนะครับเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดครับคุณผู้ฟังมาดูเงื่อนไขข้อที่2กันบ้างครับคุณผู้ฟังในส่วนของทางด้านผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์ครับคุณฟังระบบอุตสาหกรรมในส่วนของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและก็การบริการนะครับโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของการห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์นะครับทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะครับให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนนะครับให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับหากผู้จ้างงานครับไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดนะครับให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีครับคุณผู้ฟังผู้จ้างที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 400,000 ถึง 80,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อที่2ครับคุณผู้ฟังมาดูข้อที่3นะครับในส่วนของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมกัน2ฉบับครับคุณผู้ฟังที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับเพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายการสมรสเท่าเทียมนะครับเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยานะครับเป็นคู่สมรสครับคุณผู้ฟังให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จับกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสนะครับของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนะครับได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมนะครับทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทำศพครับคุณฟังคาดว่าในช่วงปี2569ถึง2573ครับคุณฟังจะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวนะครับเดี๋ยวพักฟังอีกหนึ่งเพลงครับคุณผู้ฟังงานที่คุณเอกนะครับเทศบาลขอมานะครับก็งานเพลงได้เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังมาสู่ในส่วนของข่าว
ทางรัฐบาลอีกหนึ่งข่าวนะครับแล้วก็ต่อด้วยรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับ

ก็บางกันไปครับคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงที่ขอมานะครับคิดถึงที่รักปากน้ำโพนะครับโดยคุณเอกเทศบาลนะครับคุณเอกเทศบาลนี่ก็คือจัดบอลเขาเรียกว่าของเทศบาลวอลบอลวอลเลย์บอลที่ผ่านมารู้สึกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับ FC ที่ติดตามทางเพจสวทกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปลาคุณบอยนะครับแต่แถวโรงแรมริเวอร์ฟอนนะครับรวมไปถึงคุณบิ๊กเอ็มด้วยนะครับร้านโมบายนะครับแล้วก็คุณรัชตะสนธิเมืองนะครับเสียจิ้วแล้วก็พี่สุดใจนะครับที่ฟังจากแถวๆโคราชนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทางเพจสวทกระบี่ด้วยนะครับเอามาถึงข่าวของทางรัฐบาลอีกหนึ่งข่าวนะครับแล้วก็ต่อด้วยในส่วนของข่าวของทางกระบี่ครับคุณฟังรอบรัวข่าวกระบี่นะครับอีกหนึ่งข่าวในส่วนของทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีครับคุณฟังมีการอนุมัติให้กรมการปกครองนะครับดำเนินการสร้างสนับสนุนดำเนินโครงการสนับสนุนครับคุณฟังการบริหารการจัดการพื้นที่ส่วนหลังจากจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับวงเงินอยู่ที่433ล้านนะครับโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งมีงบกลางรายการเงินนะครับรวมไปถึงรายการสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินนะครับเรือจำเป็นประกอบด้วย3กิจกรรมที่เร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัย จำนวน 1,669 แห่งครับคุณผู้ฟังเงินวงเงินอยู่ที่361ล้านนะครับแล้วก็2ครับคุณผู้ฟังการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนะครับ143แห่งนะครับวงเงินอยู่ที่22ล้าน 880,000 บาทนะครับแล้วก็เพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงนะครับชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับคุณผู้ฟังแล้วก็3ครับมีการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิตอลนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาครับ ขอไปครับได้แก่ในส่วนของจังหวัดตราดนะครับจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์นะครับรวมไปถึงสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับวงเงินอยู่ที่49,618,050 บาทนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชานะครับทั้ง7จังหวัด22อำเภออย่างทั่วถึงรวดเร็วและก็ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่ย้อนฝากคุณผู้ฟังกันของทางรัฐบาลนะครับซึ่งโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินครับคุณฟังที่สื่อสารการสื่อสารนะครับมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนนะครับและก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่งคงครับคุณฟังเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพของประชาชนนะครับการลักลอบเข้าเมืองนะครับลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนความช่วยเหลือนะครับอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นของข่าวทางรัฐบาลนะครับมาฟังอีกหนึ่งข่าวครับคุณฟังก่อนที่จะฟังเพลงกันนะครับในส่วนของรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณผู้ฟังนะครับนำทีมคมนาคมนะครับลงพื้นที่เกาะลันตาติดตามยกระดับท่าเรือนะครับรองรับในส่วนของการขยายตัวของชุมชนและก็การท่องเที่ยวนะครับวันที่21สิงหาคม2569นะครับที่ผ่านมาเวลา 9:00 น.นะครับนายสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งมีนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับนายกิติอิติธรกูลนะครับแล้วก็นายกิติชัยเอ็งชวนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะครับลงพื้นที่ท่าเทียบเรือสารดานครับคุณฟังตำบลสารดานอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือสารดานนะครับของกรมเจ้าท่านะครับท่าเรือสารดานเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565ครับคุณผู้ฟังในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
ที่มีการใช้เรือประมาณวันละ30ลำนะครับแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันครับคุณผู้ฟังกรมเจ้าท่านะครับได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569นะครับเพื่อการปรับปรุงและก็ซ่อมแซมฝ้าเพดานนะครับห้องน้ำของท่าเรือสารดานพร้อมเร่งรัดในส่วนของการดำเนินงานให้เสร็จภายในเดือนกันยายน2569นะครับมีการปรับปรุงดังกล่าวครับจะช่วยยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพื่อเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยนะครับในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนนะครับการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของกอลันตาในระยะยาวด้วยนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังเวลา 10:30 นาทีนะครับคณะเดินทางต่อไปยังท่าเรือโละใหญ่นะครับเกาะลันตาน้อยหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตานะครับเพื่อพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโละใหญ่นะครับแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือนะครับสะพานท่าเทียบเรือบ้านโละใหญ่ซึ่งก่อสร้างเมื่อประมาณปี2544นะครับซึ่งเป็นท่าเทียบเรือหลักของชุมชนนะครับรองรับการท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆนะครับในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวและก็จุดเช็คอินของชาวบ้านด้วยนะครับรวมถึงเป็นพื้นที่การประกอบอาชีพประมงและก็แหล่งตกปลาของชุมชนนะครับโดยใช้งานมาประมาณ25ปีครับซึ่งปัจจุบันครับสะพานมีสภาพชำรุดนะครับทรุดโทรมแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงนะครับซึ่งทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมอบหมายให้จังหวัดกระบี่นะครับเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหาข้อสรุปนะครับหน่วยงานใดที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็รับผิดชอบสะพานท่าเรือโละใหญ่นะครับเพื่อดำเนินแนวทางจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมแซมโดยเร่งดำเนินการนะครับได้ข้อสรุปภายใน15วันนะครับหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับจะเสนอไปยังกรมเจ้าท่าครับคุณผู้ฟังเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงนะครับแข็งแรงยิ่งขึ้นก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับคุณฟังในพื้นที่รับผิดชอบดูแลต่อไปนะครับแล้วก็เดินหน้าพัฒนาท่าเรือเกาะลันตานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับอำนวยความสะดวกการเดินทางการรองรับนะครับรวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกาะลันตานะครับขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงท้ายของรายการนะครับอดใจรอสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังตอนนี้11:55นะครับขอบคุณสำหรับ FC นะครับที่ติดตามรับชมผ่านเพจของสวทกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กชาย A นะครับแถวๆกระบี่น้อยนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็น FC นะครับคุณเอกนะครับคุณเอกเทศบาลนะครับรวมจะเป็นในส่วนของคุณพันธนาพิญโยธนุธรรมนูไทยนะครับแล้วก็คุณพัชสอนด้วยนะครับก็เป็นทีมงานนะครับที่สังสรรค์นะครับแถวน้องกกนะครับสังสรรค์ทุกวันอาทิตย์นะครับมีเฮียปาร์ตี้มีการปิ้งย่างนะครับพูดคุยนะครับฝึกสมองประลองปัญญานะครับเดี๋ยวสักครู่จะค่อยตามไปนะครับขอบคุณสำหรับ FC ด้วยนะครับมาถึงในส่วนของช่วงท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังนะครับข่าวของทางรบโรข่าวกระบี่อีกหนึ่งข่าวนะครับทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของกระบี่ซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลครับคุณผู้ฟังพร้อมเตรียมทุกหน่วยงานนะครับพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินตอกย้ำนะครับจังหวัดกระบี่ต้องปลอดภัยนะครับสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะครับวันที่20 สิงหาคม 2519เวลา 13:30 นครับที่ท่าเรือคลองกีลาดตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมแผนในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลครับคุณผู้ฟังโดยศูนย์อำนวยความรักษาความรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่นะครับร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดขึ้นเพื่อทบทวนภารกิจนะครับบทบาทรวมถึงแนวทางการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณผู้ฟังกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเลนะครับแล้วก็ภัยทางทะเลโดยได้จำลองสถานการณ์นะครับ3ภาคนะครับได้รับแจ้งในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือเฟอร์รี่นะครับแล้วก็บริเวณปากร่องน้ำกระบี่นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้ส่วนเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายมีผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น60คนนะครับเรือสปีดโบ๊ท20คนนะครับแล้วก็เรือเฟอร์รี่40คนครับคุณผู้ฟังรวมทั้งมีชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับเป็นการซักซ้อมจำลองเหตุการณ์ลิ้นไม่ค่อยสัมผัสนะครับซึ่งทางด้านนายอังกูลศิลาเทวากูลครับคุณผู้ฟังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานทางทะเลตำรวจหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยกู้ภัยนะครับระดมกำลังทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนนะครับการฝึกซ้อมครับคุณผู้ฟังได้เป็นไปตามลำดับตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ช่วยเหลือนะครับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุขั้นตอนทางทะเลแล้วก็การสื่อสารของหน่วยงานที่ปฏิบัติรวมไปถึงการประเมินสถานการณ์นะครับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับสู่การแพทย์ฉุกเฉินตลอดจนความเกี่ยวข้องด้านกฎหมายการเยียวยานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีครับคุณผู้ฟังจึงเสร็จสิ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็เวลาหมดครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการให้เกียรติรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลล์ซิตี้0ประตูต่อ2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง24นาฬิกาของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจะแนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะริง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ ร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันศิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญกุลเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสมาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริ่งคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริ่งและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโพรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์บนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาศิยะดาโอสบท.ปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเมื่อเดินทางถึงจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์และมีข้อสั่งการให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
5: ในข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บริหารสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับคือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนรับน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะครับ ต่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
6: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่โรงเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทตรงนั้นก็เป็นไม้ผลไม้เย็นต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568รอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีดเพื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงานรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
7: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมง รองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
9: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศโดยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาท

0: สู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหากคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการจัดการที่ดินทำกินได้อย่างเป็นสัดส่วนป่าก็จะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความยั่งยืนโดยมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นที่บ้านป่าแปกเป็นแห่งแรกเริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่ามีการส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะ

0: อุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
1: ผ้าไหมชุดไทยผ้าไหมไทยชอบมากค่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งพาชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
0: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานครบรอบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อเนื่องและปีนี้จะนำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแล
3: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนักเรียนทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
4: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ74และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดนายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ โดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบจจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ก่อภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียและที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาร์คแคนนี่แห่งแคนาดาเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่าสหรัฐพยายามจำกัดขีดความสามารถของแคนาดาในการทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนนี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเดลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตาลุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตาลุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆ Nottingham Forest แพ้ Leeds United 0ประตูต่อ1 Ipswich Town ชนะ Sunderland 2ประตูต่อ1 Everton ชนะ Crystal Palace 2ประตูต่อ0และ Brentford ชนะ Spurs 3-0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0-2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4-1โดยเกมนี้สุพนัทเหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึก J League 2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพลิกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-1เกม6-3 1-6 และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียร์เดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสขาดลอย3-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับอินโดนีเซียการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่เกมรับและการบล็อกใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจโดยทีมมีโปรแกรมฟิตเนสต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้เพื่อเสริมสร้างสภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเกมสำคัญในรอบลึกของการแข่งขัน
9: ก็เป็นไปได้ดีนะครับเรื่องของการเตรียมตัวร่างกายการ stretching ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมก็จะเก็บสกิลที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของข้อผิดพลาดของเมื่อวานนี้นะครับที่เรื่องของการบล็อกแล้วก็รับตบลูกกลับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่มคอนฟิเดนซ์ในเรื่องของบอลเร็วตัวตบบอลเร็วของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะการเข้าทำแล้วก็จังหวะตัวคีย์เพลเยอร์ในจุดสำคัญที่มันเป็นบอลเอาซิสเต็มบอลมันไม่เข้าจุดคีย์เพลเยอร์ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได้
8: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจีโนอัธยาธิติกุล ที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายกิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอคิเลียสแลวลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งเพราะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬา SEA Games รวมถึง Asian Games ซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
11: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อนอาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.22 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นขณะนี้เวลา 12:48 นรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่Fix Center Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราในช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์www.rd.go.th หรือ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จอำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
3: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
0: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
4: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
0: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
4: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
0: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
4: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
0: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
4: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
6: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
5: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
6: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลและคุณมงคลโชคเกื้อควบคุมเทคนิคการออกอากาศค่ะนอกจากในวันนี้นะคะเรานะคะได้ออกอากาศผ่านทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะคะเรายังมีการถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันค่ะได้แก่สวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอกับรีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราถ้าหากว่าอยากโทรเข้ามาขอเพลงนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่076-421-055ค่ะและแน่นอนค่ะว่าในรายการของเราวันนี้ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะเรื่องแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเมื่อวานนี้นะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ค่ะของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะที่มาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมาพร้อมกับท่านสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนำคณะลงพื้นที่ตรวจโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันมากๆโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อาศัยอยู่ที่ตำบลเกาะคอเขาเนาะในเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมในครั้งนี้ค่ะซึ่งคาดว่านะคะการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากเกาะเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมไปถึงช่วยลดระยะทางแล้วก็เวลาในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะและยังรองรับในเรื่องของการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีด้วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะทั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการเดินทางข้ามระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะคอเขาในปัจจุบันค่ะที่ยังคงต้องใช้เรือหรือว่าแพขนานยนต์ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งในด้านเวลาและความไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูมรสุมแต่จากการตรวจสอบข้อมูลของโครงการเบื้องต้นค่ะก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมีการสร้างสะพานแล้วค่ะจะพาดผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีและพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะซึ่งก็เข้าข่ายนะคะในการที่ทางคณะเนี่ยต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนานี้จะสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นะคะก็ได้มอบหมายค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมพร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้โครงการสะพานเกาะคอเขานี้ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของชาวพังงาอย่างแท้จริงค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะทางสวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าค่ะก็ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยจุดแรกค่ะที่ทางท่านพิพัฒน์แล้วก็ท่านสรรเพชรเนี่ยได้มาลงพื้นที่นั่นก็คือที่เกาะคอเขาเป็นจุดแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปตรวจติดตามราชการนะคะที่โคกกลอยต่อนะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้มีการเดินทางนะคะไปยังจังหวัดกระบี่ซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะการลงพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยค่ะเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะคอเขาด้วยนะคะซึ่งมีประชาชนค่ะมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยได้มีการสอบถามนะคะโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ค่ะจากประชาชนบนเกาะคอเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จ
ล่วงไปได้โดยเร็วจริงๆเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกค่ะทั้งในเรื่องของการเดินทางนะแล้วก็ในเรื่องของการอพยพนะเวลาที่เกิดช่วงมรสุมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆค่ะหากมีสะพานเนี่ยก็จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้เริ่มค่ะการเดินทางค่ะจากจุดท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นะคะก็ได้นำคณะแล้วก็ทางทีมงานนะคะทางท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะรวมไปถึงท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะได้มีการขึ้นแพขนานยนต์ค่ะจากท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็มเนี่ยเพื่อข้ามไปยังเกาะคอเขานะคะในขณะที่อยู่บนแพขนานยนต์ค่ะท่านก็ได้มีการรับฟังการรายงานนะคะจากทางกระทรวงคมนาคมเนาะในเรื่องของการดำเนินโครงการแล้วก็ความเหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยไปด้วยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงนะคะเมื่อไปถึงแล้วนะคะก็ได้มีการพูดคุยค่ะพบปะทักทายค่ะกับทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เกาะคอเขานะคะเพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาข้อคิดเห็นโดยตรงนะคะแล้วก็ได้มีการพบปะพูดคุยนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะกับทางผู้ที่บริจาคที่ดินนะคะสำหรับการดำเนินโครงการนี้ค่ะจำนวน3รายด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งบนเกาะคอเขาเองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะคะก็สามารถติดตามในเรื่องราวการดำเนินโครงการการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขานี้นะคะผ่านทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เราก็จะมีการอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะคะว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์เองนะคะก็ได้บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็ฝากไปยังทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะว่าให้เร่งรัดศึกษาความเหมาะสมโดยเร็วนะคะซึ่งมีการยื่นขออนุมัติงบประมาณนะคะไปแล้วนะคะซึ่งเป็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะในวาระแรกเนี่ยได้ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีในวาระต่อไปแล้วก็จะมีการก่อสร้างเนี่ยเป็นระยะไปซึ่งในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการศึกษาความเหมาะสมอย่างที่บอกไปค่ะว่าสำหรับการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขาในครั้งนี้เนี่ยเมื่อสร้างแล้วค่ะจะมีการพาดผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เพียงจุดเดียวนะคะทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเองทั้งพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะรวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ด้วยนะคะว่ากระทบมากเพียงใดนะแล้วก็เมื่อก่อสร้างแล้วนะคะจะได้ประโยชน์นะคะมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางข้างบนที่จะต้องดำเนินการต่อนะคะก็รอติดตามกันได้แล้วก็เชื่อว่าหากการดำเนินโครงการนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็จะช่วย

0: ที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
1: คนไทยทุกคนด้วยตัวเองครับเรากำลังจะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้ AI หลากหลายตัวในโครงการ TH AI Passport ทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิพิเศษเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงที่การใช้งานแบบฟรีทั่วไปเข้าไม่ถึงหลายคนอาจจะคิดว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆมันคือสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะและทุกอาชีพสามารถหยิบขึ้นมาใช้เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยง่ายและสะดวกขึ้นจริงๆครับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งาน AI เพื่อช่วยคำนวณต้นทุนวัตถุดิบและตั้งราคาสินค้าเด็กนักเรียนที่ใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการฝึกและเรียนภาษาคนทำงานที่ใช้ AI ช่วยในการคิดวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากเพียงในระยะเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำงานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้งานแบบเต็มรูปแบบครับใครที่ใช้ AI อยู่แล้วนี่คือจังหวะอัปเกรดที่รอไม่ได้ครับและถ้าใครยังไม่เคยลองเลยเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดข้างในมีบทเรียนที่ออกแบบมาให้แม้นจะเริ่มจากศูนย์ก็เรียนได้ครับเรียนไปด้วยกันทีละก้าวสนุกปลอดภัยและใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะกับทุกคนที่อยากเปิดประตูบานใหม่ให้ตัวเองก้าวใหม่ของประเทศไทยในยุค AI เริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนครับ19สิงหาคมนี้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าใช้ THA Passport ล่วงหน้าพร้อมกันลงทะเบียนผ่านลิงก์ QR Code ยืนยันตัวตนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเราไปด้วยกันครับ

เอาละค่ะกลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรานะคะได้เปิดให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังไปแล้วนะคะกับเรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้ขออนุญาตมาย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ THAI Passport นะวันนี้นะคะให้เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะถามว่าเอ๊ะ THAI Passportคืออะไรนะมาย้ำกันอีกครั้งดีกว่าเพื่อที่จะได้รับความคุ้มค่าไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะ THAI Passport นะล่วงหน้านะคะผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะเพื่อสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้ค่ะโดยการลงทะเบียนนะคะง่ายมากๆนะน้ำเปล่าก็ลงทะเบียนแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเปิดไปพร้อมๆกันได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้คลิกลงทะเบียนคุณสามารถเข้าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะได้เลยเข้าผ่านทางเบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะใครที่ใช้แบบเบราว์เซอร์อะไรก็ตามนะในสมาร์ทโฟนหรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าได้ตามปกติค่ะจากนั้นให้สมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีGoogle, Microsoft หรือ Apple ค่ะอย่างของน้ำเปล่านะคะลงผ่าน Apple เลยเพราะว่าเราลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะลิงก์ไปที่หน้ากรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดแล้วก็ให้เราเนี่ยยืนยันตัวโดยการยืนยันตัวตนค่ะสามารถทำได้2ช่องทางด้วยกัน1ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ2ผ่านทางแอปไทยดีใครที่มีแอปพลิเคชันไหนอยู่ในสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้เมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเนี่ยก็จะทำการสร้างบัญชี AI Pass ให้เราไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานค่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าระบบได้สร้างบัญชี AI Passไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่สามารถไปหน้าอื่นๆต่อได้เพราะว่านี่เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะเป็นการสร้างบัญชีล่วงหน้าเอาไว้โดยทางกระทรวงดีอีเนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้บริการพร้อมๆกันเนี่ยวันที่31สิงหาคมนี้นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะทวนกันอีกหนึ่งรอบนะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วกำลังเปิดตามที่ดีเจบอกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะทำได้ทั้งผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์สมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google, Microsoft หรือ Apple ค่ะหลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลและยอมรับข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยนะคะและเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วระบบจะทำการสร้างบัญชี AI Pass เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะอย่างของน้ำเปล่านะคะลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนเนาะสมัครเข้าสู่ระบบเนี่ยผ่านทางบัญชี Apple นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆแป๊บเดียวนะคะเสร็จสิ้นเลยค่ะโดยแพลตฟอร์ม AI Pass นี้นะคะออกแบบมาค่ะให้ผู้เริ่มต้นเนี่ยสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์และเรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะกับงานในลักษณะใดภายใต้โครงการนี้ค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพวิดีโอและเพลงค่ะ
นอกจากนี้เนี่ยยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทดลองใช้จริงค่ะภายใต้แนวคิด Learn Earn Learnผ่านหลักสูตรด้าน AI กว่า96หลักสูตรด้วยกันพร้อมองค์ความรู้และหลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoft หรือว่า OpenAI ทั้งนี้นะคะผู้สมัครเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าระบบเนี่ยอาจจะไม่รองรับการลงทะเบียนนะคะผ่านโหมดอาจจะไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานนะคะการลงทะเบียนน่ะหรือว่ายืนยันตัวตนการสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะคะก็จะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มเนี้ยได้เลยในวันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนนะคะติดต่อที่ call center 02-021-0300 หรือว่าติดต่อไปทางอีเมล aipass@bde.go.th นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะถามว่าโครงการนี้ดียังไงด้วยความที่ยุคปัจจุบันค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้วน้ำเปล่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใช้งาน AI ในหลายๆโมเดลแล้วเรียบร้อยหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานโดยที่ไม่รู้ว่านี่แหละคือ AI นะคะแชทบอทต่างๆเนี่ยก็คือ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นChat GPT ที่ทุกคนใช้งานกันเนาะหรือว่า Gemini ต่างๆนี่ก็เป็น AI เหมือนกันรวมไปถึงค่ะแพลตฟอร์มในเรื่องของการออกแบบการใช้งานภาพการเจเนเรตภาพต่างๆเนี่ยก็เป็น AI ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าในเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกค่ะก็มี AI ที่มาช่วยสนับสนุนการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ให้ง่ายขึ้นไปจนถึงในเรื่องของการเขียนโปรแกรมค่ะเราสามารถสร้างโปรแกรม1โปรแกรมผ่านทาง AI ได้เราสามารถสร้างเว็บไซต์1เว็บไซต์ค่ะผ่านทาง AI ได้เหมือนกันโดยเราสามารถใช้คำสั่งเนี่ยนะคะป้อนข้อมูลเข้าไปเขาก็จะสามารถเจเนเรตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นภาพอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะทำได้ทั้งหมดเลยหรือทุกวันนี้ใครที่เคยได้ยินเพลงค่ะมีหลากหลายบทเพลงมากเลยนะคะที่ฮอตฮิตแล้วก็ติดหูคนฟังมากๆในช่วงนี้ทุกคนทราบไหมคะว่ามีหลายเพลงด้วยค่ะที่เป็นเพลงที่สร้างจาก AI ค่ะเอาจริงๆนะตัวของน้ำเองเนี่ยก็ทึ่งอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงหนึ่งที่ได้ยินบทเพลงหลายๆบทเพลงค่ะที่แบบดังมากๆแล้วก็รันขึ้นมาให้เราเนี่ยได้ฟังเวลาเราเปิดเพลงฟังบนรถนะคะเพลงนี้เพราะจังเลยอ่ะคือเพลงอะไรเราเข้าไปลองค้นคว้าหาข้อมูลดูนะคะปรากฏว่าเป็นเพลงที่สร้างมาจาก AI ค่ะแล้วเพราะด้วยความหมายก็ดีนี่ AI ทำได้แบบขนาดนี้แล้วนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้ก็จะทำให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วสนใจอยากที่จะเข้าไปทดลองใช้งานเนี่ยนะคะเข้าไปใช้งานได้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้ค่ะว่าเครื่องมือ AI แต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในลักษณะใดบาง AI บางประเภทนะคะก็จะเหมาะกับการใช้งานในเรื่องของการถอดประชุมนะคะจัดทำรายงานออกแบบเว็บไซต์อย่างที่น้ำบอกไปเนาะแต่ละโปรแกรมเนี่ยใช้งานแตกต่างกันถ้าเรารู้ว่าโมเดลนี้ใช้งานประเภทไหนเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยสนับสนุนการทำงานของเราค่ะเป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงของเราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการที่เราได้เข้าไปเรียนรู้นะคะหรือว่าค้นคว้าผ่านโครงการเนี้ยเขามีหลักสูตรเนี่ยให้คุณเนี่ยได้เข้าไปศึกษามากกว่า96หลักสูตรด้วยกันนะเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทัน AI ด้วยเราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เราสามารถป้อนคำสั่งเนี่ยสั่ง AI ได้แล้วก็ไม่ได้รับข้อมูลแบบผิดๆนะคะนี่ก็เป็นเตือนหลายๆท่านเหมือนกันที่รับฟังรายการของเราอยู่เนาะว่า AI เนี่ยเราใช้งานได้นะคะถ้าใช้งานถูกต้อง
จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออำนวยความสะดวกเลยเพราะว่าน้ำเองก็ใช้หลายประเภทมากๆแต่อย่าให้ AI ค่ะมาคอนโทรลมาควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะเพราะว่าต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเครื่องมือบางเครื่องมือของ AI ค่ะเขานำข้อมูลเนี่ยมาจากหลายแหล่งทั่วโลกเลยค่ะก็คือข้อมูลที่เราแต่ละคนป้อนเข้าไปนี่แหละนะป้อนเข้าไปเขาก็จะมีการแบบไปรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลของเขาเก็บเอาไว้ในคลังข้อมูลของเขาเมื่อเราไปสอบถามข้อมูลนี้เขาก็จะดึงข้อมูลจากหลายแหล่งค่ะออกมาให้เรามีหน้าที่ในการนำมาตรวจสอบอีกครั้งค่ะเพื่อความถูกต้องเพื่อความแม่นยำจะได้ไม่เผยแพร่ข้อมูลผิดๆเนี่ยออกไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาเตือนกันแต่ว่าก็ต้องเน้นย้ำว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะเข้าไปได้เลยนะใครที่มีสมาร์ทโฟนค่ะเข้าไปทางเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ที่เราใช้งานอยู่ตามปกติอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปยืนยันตัวตนได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อายุ15ปีแล้วน้องก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าการใช้งานนี้เนี่ยรัฐเนี่ยสนับสนุนให้เราเนี่ยได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ใช้งานนะคะแล้วก็สนับสนุนเงินด้วยนะผ่านทางโครงการนี้ค่ะคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าตัวน้ำเองก็ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เฝ้ารอใช้งานอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะอ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาดีกว่าค่ะสักช่วงนึงแล้วก็ช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวกินเช็คอินพังงากันที่ไหนก็มาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: งเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ก ลับมาเจอกันในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวกินแล้วก็เช็คอินกันที่ถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเรานี่เองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้จัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปแวะช็อปชิมชิลกันได้นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลา 19:00 นค่ะก็ได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านอุไรวันแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะซึ่งท่านก็ได้กล่าวว่าจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเนี่ยจัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคอันดามันค่ะซึ่งงานนี้นะคะตลาดนัดชุมชนเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23สิงหาคมค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากให้ทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านน้ำเค็มค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และสินค้าจากชุมชนรวมไปถึงยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีค่ะรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดพื้นที่นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยให้เป็นมากกว่าแหล่งจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปงานตลาดนัดชุมชนนะคะวันนี้อีก1วันนะคะไปกันได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคะไปเดินเที่ยวไปเดินช็อปกันได้ภายในงานเนี่ยเค้ามีสินค้าจากชุมชนมาจําหน่ายเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานสปท.ตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็ได้ไปร่วมในพิธีเปิดงานแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่ามีอาหารอร่อยๆสินค้าเยอะแยะมากมายที่สําคัญราคาดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ชมการแสดงค่ะจากน้องๆเยาวชนน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ด้วยค่ะที่ออกมาโหต้องบอกว่ามีทั้งรำทั้งเต้นนะคะครบมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภายในงานนะคะเขายังจัดเมนูสาธิตให้ได้ชิมฟรีกันด้วยนะ2รอบด้วยกันค่ะรอบแรกค่ะคือช่วง 18:00 นค่ะและรอบที่2ค่ะ 20:00 นด้วยกันนะก็มีทั้งอาหารพื้นถิ่นขนมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลไปรอชิมกันเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอาทิหมี่ฮกเกี้ยนค่ะหอยนึ่งนะคะทอดมันปลามีไอศกรีมบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานเนี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปลองชิมเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางเมนูเนี่ยต้องบอกว่าดีเจน้ำเปล่าเองก็จำชื่อเมนูไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นชื่อทางพื้นถิ่นท้องถิ่นค่ะบางชื่อนี่ก็เรียกยากมากๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าได้ลองแล้วอร่อยหลากหลายเมนูมากๆไปเที่ยวกันด้วยนะคะอย่าลืมนะวันนี้ตลาดนัดชุมชนอีก1วันค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแล้วก็ขออนุญาตฝากกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะ Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงสีสันจะจัดขึ้นในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้ค่ะก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในยามค่ำคืนด้วยใครที่อยากจะไปลองศึกษานะคะเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าอยากจะไปรับชมการแสดงจากน้องๆไปกันได้นะคะวันนี้ตลาดนัดชุมชนวันที่28 29 30สิงหาคมนี้หรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะไปชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนกันได้ Night at Museum ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะควงคู่ชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวนแฟนไปเดทนะคะก็สามารถไปที่งานนี้กันได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะกิจกรรมดีๆในบ้านเราค่ะและนี่ก็เป็นในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้ก็ อยู่ในช่วงท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันผ่านทาง FM 90.25 MHz ค่ะทางสวทตะกั่วป่าของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องขอบคุณค่ะสำหรับนะคะ4จังหวัดอันดามันค่ะที่ร่วมถ่ายทอดไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาค่ะรวมไปถึงท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปส่งท้ายบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันนะคะเจอกันใหม่นะคะในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทคบูทจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านในอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
8: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียด ขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังเป็นวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

14นาฬิกาครับอีก14นาทีครับคุณผู้ฟังกลับมาดูแลทุกท่านนะครับผ่านทางช่วงเวลาของคุณครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริตนิลพันธ์วันนี้ครับวันของทุกท่านนะครับหลายท่านอาจจะดูแลในส่วนของครอบครัวหลายท่านอาจจะดูแลในส่วนของการบริหารจัดการการเดินทางของตัวเองหรือว่าหลายท่านอาจจะดูแลในส่วนการบริหารจัดการเรื่องราวของการงานของตัวเองในทุกๆบริบทครับอยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับอยู่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างน้อยๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับทุกอริยบทของท่านร่วมเดินทางร่วมสื่อสารไปด้วยกันได้นะครับเรื่องราวของประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่อยู่ใกล้ตัวของท่านเรื่องราวของสิ่งที่จะไปถึงการจับต้องได้ที่ท่านนั้นต้องการนั่นคือการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งที่อยู่ใกล้ตัวในตัวเริ่มจากตัวเองก่อนนะเริ่มจากตัวเองรอบข้างส่วนร่วมนะแล้วขยับไปด้วยกันกระบวนการการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆในการขยับกิจกรรมต่างๆภายในบ้านภายในพื้นที่ชุมชนภายในพื้นที่ของอาจจะบอกได้ว่าพื้นที่ขยับตามระดับขึ้นไปจุดสูงสุดนั่นคือผลประโยชน์องค์รวมความสุขของทุกๆคนนั่นคือประชาธิปไตยที่จับต้องได้ประชาธิปไตยที่ทุกท่านนั้นต้องการจุดสูงสุดที่เป็นคุณภาพของเรื่องราวที่เรานั้นอยากจะเห็นสิ่งเล็กๆครับที่เรียกว่าการบ้านการเมืองทุกท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคำนี้มันมีทั้งสองด้านเสมอแต่อยากบอกทุกท่านครับอย่าเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ผมมาบอกกล่าวกับทุกท่านครับว่าเรื่องราวของการบ้านการเมืองครับอย่าเบื่อหน่ายครับมันเป็นเรื่องที่มีผลต่อลมหายใจครับมันมีผลต่อเราทุกๆคนเรื่องเล็กๆครับเรื่องราวของการจะยืนให้ได้เดินไปข้างหน้าอากาศที่ดีที่เราหายใจเข้าไปน้ำที่เราดื่มอาหารที่เรากินหรือจะเป็นยานพาหนะการใช้ชีวิตการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคนมันคือการเมืองครับมันคือการเมืองที่เรานั้นต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจถ้าเราไม่ดูแลใส่ใจครับท้ายสุดแล้วแค่บ่นไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเราดูแลและใส่ใจมันก็จะมีส่วนเล็กๆที่จะไปสกิดเราอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดสุดยอดทีเดียวเลยมันจะมีจุดเล็กๆที่ไปสะกิดผู้ที่รับผิดชอบเพื่อที่จะกลับมาทำให้มันดีในเรื่องของนโยบายทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตนโยบายที่ดูแลองค์รวมของสังคมนโยบายสาธารณะที่เรานั้นต้องใช้ร่วมกันนโยบายที่เรานั้นต้องเดินหน้าไปด้วยกันนโยบายณปัจจุบันครับ
โดยสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมันต้องเริ่มต้นจากฐานะรากครับทุกท่านครับถ้าเราไม่สนใจมาจากข้างบนอย่างเดียวจบครับในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลการกระตุ้นการเดินไปสู่การเชื่อมกับทางด้านหุ้นส่วนต่างๆนะครับหุ้นส่วนธุรกิจพันธมิตรทางด้านความมั่นคงการขยับความเป็นอยู่ในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้ทางด้านฝ่ายบริหารเขาขยับในเชิงนโยบายใหญ่แต่ในนโยบายใหญ่นั้นนะครับมันจะมีส่วนเล็กๆครับส่วนเล็กๆที่มันอยู่ใน

เจ้าสัวล้านล้านผมแบบนี้ล้านล้านมีตังทรัพย์สินล้านล้านสุดท้ายไม่ได้เพอร์เฟกต์ครับมีตังเป็นร้อยมีตังเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้ครับทุกท่านครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับมันอยู่ที่เรื่องราวที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันการบ้านการเมืองเดี๋ยวหันมาดูแลและสนใจครับทุกท่านครับมันจะมีเรื่องราวดีๆที่จะขยับไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับ14นาฬิกากับอีก21นาทีครับเดินทางพร้อมกันที่หมายเลขโทรศัพท์0756110022ครับทุกท่านครับ0756110022ร่วมพูดคุยกันร่วมบอกกล่าวกันนะครับทุกอย่างครับอยู่ในมือของท่านทุกอย่างครับที่จะขับเคลื่อนไปถึงสุดจุดยอดถ้าไม่มีท่านมันไม่สามารถถึงจุดที่เรียกได้ว่าผลประโยชน์องค์รวมได้เพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่3ครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนตีความง่ายๆครับปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของเรื่องราวนะครับเป็นผู้ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันและต้องมามีส่วนร่วมซึ่งกันและกันด้วยนะครับ

เมื่อเคมเมื่อนำรถเข้าซ่อมมีเจ้าที่เนี่ยของรู้ใจเนี่ยติดตามตลอดที่ทำให้อุ่นใจขึ้นในเรื่องค่าเสียหายเราไม่ต้องมานั่งซัพพอร์ตเพราะเรามีประกันใจเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตค่าเสียหายให้เราทั้งหมดก็ทราบว่า

0: 1นาทีกับกกต.นี่นี่นี่ขอถามหน่อยว่าประชาชนน่ะสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งต่อกกต.ได้ทางใดบ้าง
1: ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนั้นหากประชาชนพบเห็นความไม่ชอบธรรมหรือการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สมัครแจกเงินสิ่งของหรือมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์02143-8668และ02141-8888หรือสายด่วน1171ค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: เอามาพี่ฟังผมก่อน
3: ไม่ฟัง
2: พี่ต้องฟังไว้ฟัง

0: การสื่อสารมีพลังกว่าที่คิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
1: ์นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
2: ทำไมล่ะลูกย
1: อไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
2: คงใช่นะแล้วลูกยอเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
1: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกยอดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
2: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไหร่
1: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
2: เออปุ๋ยอะไรล่ะ
1: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
2: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
1: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

14นาฬิกากับอีก37นาทีครับทุกท่านครับยังอยู่ในช่วงเวลาของทุกท่านนะครับแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะปราศจากทุกท่านได้นะครับผมเลยหยิบเอางานเพลงที่ชื่อว่า Wish เอาอยู่นะครับนะรายการทุกรายการนะครับที่สื่อสารออกไปผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เนี่ยครับไม่สามารถสื่อสารไปโดยไม่มีทุกท่านได้โดยไม่มีคุณได้นะครับ Wish เอาอยู่คุณต้องเรียกคุณอาเรียกคุณป้าไม่ได้ครับผู้ล่วงลับนะครับคุณอามาลายแคลรี่ครับก็เป็นงานเพลงอมตะงานเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านคงจะคุ้นเคยแล้วก็ฟังแล้วจำเหมือนได้ว่าเพลงนี้มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของทุกท่านอยู่แล้วนะครับนะก่อนหน้านั้นไม่เถแร่งไล่แล้วครับนะไม่เถแร่งไล่แล้วนะครับงานเพลงของทางด้านหนังอ้นกวีศรีวิชัยครับหนังอ้นนะแล้วก็การเพลงที่หลายท่านคงจะติดหูทั้งในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ในชีวิตประจำวันเพราะพี่รักกิ่งนะครับพี่ก็อยู่ของพี่ตรงนี้เธอมารักไปเองดังจริงนะครับดังแบบพลุแตกเลยนะครับนะ เพราะรักเธอเพราะพี่รักเธอนะครับเป็นเพราะพี่รักจริงนะครับเป็นงานเพลงที่หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยนะครับงานเพลงของทางด้าน1 BK Band ครับ BK Band เป็นวงที่ณตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่แถวๆภาคตะวันออกครับมีการอาจจะบอกได้ว่ามีการทำงานเพลงมาหลายเพลงแล้วนะครับต่อเนื่องจนกระทั่งถึงงานเพลงนี้ครับท่อนฮุกที่บอกว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆเธอมาหาพี่เองเป็นวงที่บอกได้ว่าจริงแล้วอยู่ในทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนะสำเนียงร้องหลายท่านบอกว่าเอ้ยเป็นคนภาคใต้ไหมนะครับอยู่ทางด้านนู้นครับนะอยู่ทางโป่งน้ำร้อนครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่บอกได้ว่ากำลังไวรัลกำลังไวรัลนะครับนะเมื่อก่อนนี้ก็มีไอดอลเป็นไม่ต้องบอกอื่นไหนไกลครับมีไอดอลเป็นอาจารย์ไข่มาริวาน่าครับทุกท่านครับเสียงก็เลยออกเป็นอาจารย์ไข่ชัดเจนนึกว่าอาจารย์ใครนะตอนนี้แต่ไม่ใช่นะเป็นคุณหนึ่ง BK Band ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็อยู่ในการจัดการแข่งขันมากรรมกีฬาจังหวัดกระบี่เหลืองกระบี่เกมนะครับก็หลายๆประเภทกีฬาก็เสร็จสิ้นหนึ่งไปเมื่อวานนะครับปิดสนามเป็นที่เรียบร้อยครับทุกท่านครับผมเองก็มีโอกาสไปนั่งอยู่สนามฟุตบอลตั้งแต่วันที่14ฟุตบอลรุ่นเด็กและเยาวชนครับ15อา
ายุไม่เกิน15และรุ่นอายุไม่เกิน17และเมื่อวานก็แวะไปปิดสนามนะครับวันหน้านี้พี่โยทินนั่งอยู่ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับผมแวะไปวันปิดสนามแล้วก็นั่งอยู่ดูแลแล้วก็อยู่ร่วมพิธีปิดนะครับโดยประธานในพิธีปิดนั่นก็คือท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายวชิรากิตติธรกุลรองแนนก็ให้เกียรติเดินทางไปมอบทั้งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียน2โรงเรียนที่มาช่วยขับเคลื่อนฟุตบอลทั้งฟุตบอลเด็กและเยาวชนแล้วก็ฟุตบอลอาวุโสนั่นคือโรงเรียนบ้านท่าปิกแล้วก็โรงเรียนบ้านนานอกต้องขอบคุณผู้อำนวยการผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองท่านทั้งสองโรงเรียนด้วยนะครับมาตลอดเลยนะฮะมาตลอดนะแล้วก็รุ่นอาวุโสได้ผู้ชนะครับผู้ชนะเป็นเทศบาลตำบลเหนือคลองครับทางด้านนายกปองพลสายเซ็งก็ส่งเข้ามาไม่ได้ส่งเข้ามาประกวดนะครับส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาลตำบลเหนือคลองพี่ๆฟุตบอลอาวุโสหลายๆท่านผมอาจจะไม่คุ้นเคยครับแต่ชื่อนี่คุ้นเคยทุกคนครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ครับชนะสนามเฉลิมรัตนโกสินทร์หลายท่านคงจะเอ๊ะมันมีด้วยจังหวัดกระบี่มีครับสนามเฉลิมรัตนโกสินทร์200ปีครับอยู่ไหนครับหน้าศาลากลางหลังใหม่ตรงนั้นนะครับหรือว่าที่ตั้งศาลากลางหลังใหม่ตรงนั้นแหละครับนั่นคือสนามฟุตบอลสนามเฉลิมรัตนโกสินทร์ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดมากกับกีฬาหลายๆครั้งด้วยกันนะครับจัดตรงนั้นโรงเรียนก็ไปจัดครับจัดฟุตบอลจัดแข่งขันอาจจะเป็นการแข่งขันกรีธานะครับแข่งขันกีฬาและที่สำคัญครับเป็นสถานที่ที่จัดทางด้านกิจกรรมของจังหวัดกระบี่วันในวันสำคัญการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะพระบรมราชินีนาถพระปันปีหลวงครับนะครับเมื่อก่อนนี้จะจัดตรงนั้นครับตลอดระยะเวลาก่อนจะสร้างศาลากลางหลังใหม่นะตรงนั้นนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่จัดงานนะครับวางพวงมาลาทางด้านพระปิยะมหาราชนะครับรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราทุกคนนะครับท่านเองก็บอกได้ว่ามีคุณูปการกับราชนาจักรไทยเป็นผู้ที่บอกได้ว่าบุกเบิกเรื่องราวหลายๆเรื่องเพื่อที่จะให้ทันกับนานาประชาประเทศใช้คำนี้เลยนะแล้วเขาบอกได้ว่านี่คือเรื่องราวดีๆครับที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดกระบี่ของเรานะครับฟุตบอลจบลงครับมากับกีฬาก็เสร็จสิ้นขอบคุณทุกๆหน่วยงานครับหลายท่านบอกว่าจัดแข่งขันกีฬาภายใต้การบริหารของสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่นะครับก็มีหลายๆชมรมหลายๆหน่วยงานนะครับช่วยดูแลครับช่วยดูแลทั้งองค์กรเอกชนฟุตบอลนี่เป็นองค์กรเอกชนดูแลครับชมรมฟุตบอลก็ช่วยกันดูแลครับเรามีปัจจัยไม่มากครับมีปัจจัยในการจัดการแข่งขันไม่มากใช้หัวจิตหัวใจผมเองก็เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่รักในกีฬาฟุตบอล
ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าปัจจุบันนี่ไม่ค่อยได้ลงไปเตะลงไปเล่นแต่ขอให้อยู่ข้างๆได้มีส่วนร่วมอยู่ไหนก็ได้ครับในความสามารถก็ช่วยได้ตลอดครับแต่ในอนาคตในอนาคตในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศของบุคลากรทางด้านการกีฬาในจังหวัดกระบี่ครับผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรนะครับหลายๆองค์กรณตอนนี้คงจะมีแผนวางไว้นะครับนะก็บอกได้ว่าหนึ่งในนั้นก็ฝากความหวังไว้กับทางด้านท่านผู้บริหารจังหวัดกระบี่แหละครับนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ณตอนนี้จังหวัดกระบี่ของเราจะเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบนั่นคือสปอร์ตซิตี้นะครับเรื่องราวของสปอร์ตซิตี้เรื่องหนึ่งที่เราเองจะขยับขยื่นได้นั่นคือในอนาคตนะครับหลายๆท่านยังมีความหวังครับว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดมหากรรมกีฬาในระดับชาติไม่ว่าจะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือว่ากีฬาแห่งชาติที่จะมาจัดในจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพนะครับหลังจากนั้นเราคงจะได้ขยับได้จัดกีฬาระดับภูมิภาคนั่นคืออาจจะเป็นซีเกมซึ่งมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารวงการกีฬาของจังหวัดกระบี่นี่ณตอนนี้นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยื่นเสนอขอเป็นเจ้าภาพนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาครับทุกท่านแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีว่า1ในจังหวัดโซนอันดามันภาคใต้ซึ่งทำรายได้เป็นอันดับต้นๆเลี้ยงดูประเทศไทยเรามีความพร้อมครับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาตินะเป็นเจ้าภาพกีฬาในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียนอนาคตในระดับทวีปนะครับเราแสดงจิตจำนงไว้แล้วครับในตอนนี้อยู่ที่ทุกๆคนแล้วครับอยู่ที่ทุกคนจะขยับขยื่นนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่แห่งโอกาสของทางด้านชาวจังหวัดกระบี่คนจังหวัดกระบี่ทุกๆคนแล้วครับหรือไม่หรือเปล่าอยู่ที่เราทุกคนแล้วครับเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับเราต้องมีส่วนร่วมหลายท่านบอกว่าเคยอาจจะเคยสนับสนุนแล้วมาเห็นก็ต้องขอขอบคุณครับแต่อยากให้ท่านได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับพิจารณาอีกครั้งได้นั่งคุยได้บอกกล่าวได้มีเรื่องราวดีๆร่วมกันนะเรื่องราวดีๆร่วมกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งครับถ้าเราได้พูดคุยมีพื้นที่ที่บอกได้ว่าทำความเข้าใจซึ่งกันและกันครับทุกท่านทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะเกิดเรื่องราวดีๆเสมอสำหรับทางด้านพื้นที่ที่เปิดโอกาสแล้วก็ทำให้จังหวัดของเรานั้นก้าวเป็นหนึ่งในตัวท็อปนะครับตัวท็อปของทางด้านประเทศไทยได้นอกจากภาคใต้แล้วผมมีความเชื่ออยู่เสมอครับว่าถ้าเรา
มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ดีด้วยกันนะครับมันจะเกิดเรื่องราวที่ขยับเคลื่อนร่วมกันไปในแนวทางที่ดีอย่างแน่นอน14:52 นครับขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆครับสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะครับในช่วงเวลาของทุกท่านครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริตนิรพันธ์ครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับจักริตไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอ.อบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ.อบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอ.อบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบความเสียหายบริเวณมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 นวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนารูเบนโลชาโมยาผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซีนาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ประธานาธิบดีคลอเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อ6ปีก่อนนั้นได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยชาวนครศรีธรรมราชต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงช่วยเหลือน้ำท่วมนายอุดมคำทองแก้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านบางนกวักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังจำเหตุการณ์นั้นไม่ลืมพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563ครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ยังทรงมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับเสด็จด้วยความห่วงใยพร้อมพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่และราษฎรที่นำเรือมารอรับเสด็จนอกจากนี้ยังทรงให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานสำหรับการเดินข้ามมายังอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านบางนกวักอีกด้วยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี 020-3-045-45-1เมื่อบริจาคแล้วติดต่อขอรับใบรับรองเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020-54-6546หรือ084-904-8785ออนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 16:00 น.นะครับเราพบกันเป็นประจำมีเรื่องราวสาระความรู้นำมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งสาระความรู้ที่ว่าก็เป็นเรื่องของคนพิการนะครับคนพิการไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดอย่างเดียวคนพิการทุกประเภทแต่ว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการผลิตรายการร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เลยใช้ชื่อว่าเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนชื่อรายการก็เดี๋ยวไว้ตุลาคมนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อรายการไปแต่ว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะชื่อรายการอะไรดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีชื่อรายการเจ๋งๆแล้วก็ฟังดูแล้วครอบคลุมนะฮะก็สามารถบอกผมมาได้นะฮะที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ022463835 022463835ครับวันนี้เราก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังได้ไปเดินเที่ยวงานของรัฐบาลที่จัดห.2เมืองทองธานีหรือเปล่าในช่วง 2-3 วันนี้21 22แล้วก็23ก็คือวันนี้วันสุดท้ายก็น่าจะจบวันนี้แหละครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ยังมีงานอยู่ที่เมืองทองหรือเปล่านะครับเป็นงานมหกรรมทางด้านสังคมที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือเอ็กซ์โปนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เขามีการจัดกันอยู่เป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งจริงๆงานสังคมเนี่ยมีหลายงานนะครับบางงานก็จัดขึ้นมาครั้งแรกบางงานก็จัดมาเป็นประจำทุกปีนะฮะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายละนะฮะเขาเริ่มจัดกันมาตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่21 22และ23ที่ห.2 Impact เมืองทองธานีที่จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีหลายกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจแนวคิดสำคัญของงานนี้คือการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยสำหรับคนทุกวัยครับนำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชนครอบครัวคนวัยทำงานผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มต่างๆในสังคมมาเชื่อมโยงกันในพื้นที่เดียวนะครับภายในงานมีทั้งการนำเสนอผลงานบริการด้านสังคมสิทธิและสวัสดิการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับอันนี้โอกาสดีมากเลยที่เราจะได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันมีบริการแล้วก็สิทธิอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนเองบ้างนะครับคือคนทุกคนเนี่ยทุกวัยเนี่ยก็มีสิทธิอยู่แล้วนะครับข้าราชการเขาก็มีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบเบิกจ่ายตรงอะไรอย่างเงี้ยคนพิการก็มีสิทธิอะไรเหล่านี้นะครับเขาก็มีอยู่แล้วในงานนี้อีกงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้ก็คือ31สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วย1กันยายนต้นเดือนหน้างานจ็อบแฟร์คนพิการนะครับเรื่องของการหางานหรือว่าการรับสมัครงานหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการซึ่งจัดที่อาคาร B นะครับศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการมีงานทำของคนพิการคนพิการท่านใดที่ยังไม่มีงานทำอันนี้พลาดไม่ได้ที่จะต้องติดตามงานนี้นะครับมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569งานนี้ปีที่แล้วก็จัดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ย้ำนะฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะ2569จัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับคุณผู้ฟังครับที่เป็นโถงใหญ่ๆที่เขาจัดงานอยู่นั่นแหละนะครับหัวใจสำคัญของงานนี้ก็คือการเปิดโอกาสด้านการทำงานแล้วก็การประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่กำลังหางานนะครับ
ต้องการเปลี่ยนงานหรือว่าต้องการมองหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ๆเรื่องของการมีงานทำเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ได้สร้างเพียงรายได้เท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพแล้วก็รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายอันนี้มีทั้งการรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33และแนวทางตามมาตรา35นะครับอธิบายเพิ่มเติมคนพิการที่เข้าไปทำงานตามมาตรา33ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็ทำงานตามมาตรานะครับส่วนมาตรา35ก็อย่างเปิดพื้นที่ให้เขาเข้าไปทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองได้มาตรา34ของพรบนี้ก็คือส่งเงินเข้ากองทุนนะครับคือถ้ามาตรา33เนี่ยก็คือบริษัทที่มีคนที่ทำงาน100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนคือ100คนต่อ1นะครับถ้า200คนก็2คนนับไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนก็คือมาตรา34ส่วนมาตรา35ก็คือเปิดพื้นที่อย่างที่ว่านะครับอันนี้เราสามารถส่งเสริมอาชีพคนพิการได้หลายรูปแบบครับตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดดังนั้นคนพิการที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็นายจ้างแล้วก็สถานประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดของงานนี้ได้งานนี้พลาดไม่ได้เลยไปเลยที่อาคาร B ของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ31สิงหาคมและ1กันยายนนะครับอย่างที่บอกแหละคือนายจ้างหรือว่าพวกสถานประกอบการบริษัทต่างๆเนี่ยไปตั้งบูธเลยรับสมัครโดยตรงเลยนะฮะคนพิการคนไหนที่ยังไม่มีงานทำก็ไปสมัครงานที่นั่นสัมภาษณ์

คมที่ผ่านมาที่จัดงานผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้อะไรบ้างแล้วกำลังจะดำเนินการอะไรในอนาคตอันใกล้นี้กลับมาช่วงหน้าคุยกับนันทนุชสุวรรณวุฒิจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับบทความพิเศษสำหรับวันนี้ทางรายการของเราขอเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากยอดดอยสู่ท้องทะเลครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั้นมหาศาลครอบคลุมหลายด้านครับโดยพระราชกรณียกิจทั้งมวลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนและสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้เป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจพระองค์ทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระองค์จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ซึ่งทิศไทยขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทความประมวลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ล้วนสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงครับเริ่มด้วยโครงการป่ารักน้ำขาดน้ำทุกชีวิตสิ้นสุดทันทีโครงการป่ารักน้ำถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำคิ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสาเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ปรับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สร้างวิถีชีวิตใหม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ธุรกันดารจัดตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้หุดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายไปหลายจังหวัดและบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่หล่าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพบ้านคุณแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นและบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่า
การอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อน

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังคงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างฝึกอาชีพทำกินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาด้วยการมีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศอาทิบ้านแม่ตุงติ่งอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปากคาปือชาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นต้นศูนย์ศิลปาชีพสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2517ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางประการแรกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการต่อมาอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศอาทิศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบ้านปุตนาคามจังหวัดสกลนครศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางและศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสถาบันสิริกิติ์สืบสารภูมิปัญญาไทยโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือออกมามากมายหลากหลายผลงานได้รับการจัดแสดงในต่างประเทศและทุกผลงานต่างได้รับการจัดสรรรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานโอกาสให้ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะประการสำคัญยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศิลปะอันประณีตงดงามที่เป็นมรดกของชาติสืบไปชุดไทยพระราชนิยมราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บอย่างลงตัวในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบจำนวน5แบบซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก3แบบรวมทั้งสิ้น8แบบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบให้สุภาพสตรีไทยทั่วไปได้นำไปแต่งกายและใช้เป็นแบบมาตรฐานซึ่งต่อมามีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบและถือเป็นชุดประจำชาติไทยพระเกียรติคุณขจรขจาย
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆทั้งจากองค์การรัฐบาลในประเทศไทยและองค์การเอกชนต่างประเทศอาทิมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิติประศักดิ์รวม24ปริญญารัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติรวม13รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งในยามปกติและยามที่ประเทศประสบภัยพิบัติหรือความยากลำบากและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐนี้ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่าแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองค์ก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยและร่วมกันเทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์ขอขอบคุณบทความจากวารสารทิศไทยฉบับที่63จัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nif-tidthai.org มีเรื่องราวหลากหลายมากมายให้ได้เลือกอ่านกันสวัสดีครับ

คยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: ในสถานะโสดคนเดียวโดดโดดเซลฟี่แล้วโพส
1: เครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการอย่างที่ผมได้เคยคุยไว้นะครับเมื่อสักครู่ว่ามาสรุปและเล่าให้ฟังว่างานสัมมนาระดับชาติของคนพิการที่จัดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านผู้ฟังไปนะครับวันนี้ผมก็เลยชวนดร.นันทนุชสุวรรณวุฒินะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาคุยเพราะว่าเห็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเพราะว่าเตรียมการอยากจะให้งานมันออกมาดีแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้เราฟังกันนะครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณนันทนุชครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเอกพงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคุยในรายการให้เราฟังในวันนี้ผ่านมาแล้วก็หลายวันงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการนะครับอยากจะให้เล่าความเป็นมานิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วงานเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากไหนทำไมถึงจะมีการจัดงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการด้วยครับ
2: ค่ะคืองานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการเนี้ยก็ถือว่าจัดปีนี้เป็นปีที่18แล้วนะคะ คือเริ่มตั้งแต่ปี2552เนาะคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ได้มีข้อตกลงความเข้าใจนะคะ MOU กับมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ไม่กี่แห่งเนาะจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย91แห่งแล้วนะคะร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้วก็สถานที่แหล่งองค์กรที่ดำเนินการด้านงานวิชาการเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็มีเป็นความร่วมมือเนาะว่าจะทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านงานวิจัยนะคะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี่แหละค่ะแล้วก็งานการจัดสัมมนาวิชาการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว MOU ตัวนี้ค่ะแล้วเราก็จัดต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ในช่วงประมาณนี้ละค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาคมของทุกๆปีนะคะเราก็จะเวียนการจัดในแต่ละสถานศึกษาที่เขาพร้อมแล้วก็ยื่นความจำนงเข้ามาเป็นเจ้าภาพอะค่ะ
1: ครับมันดูเป็นวิชาการแต่ว่าจริงๆแล้วจากการที่เราดูตัวกำหนดการแล้วก็สตอรี่บอร์ดในการ PR เนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนไว้ในความเป็นวิชาการด้วยมันจะได้เห็นถึงศักยภาพได้รู้ถึงณเวลานี้เรากำลังจะทำอะไรเพื่อคนพิการคือทำเนี่ยกรมเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตศักยภาพข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเล่าภาพรวมคร่าวๆให้เราฟังหน่อยครับว่างานในวันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับ
2: ในวันนั้นนะคะในวันงานแน่นอนงานเต็มหัวข้อใหญ่เนี่ยมันก็คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านงานวิจัยอะเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีด้านต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่การเสวนานะคะอันนี้ไม่ได้นับพิธีเปิดแล้วก็พิธีมอบธงเจ้าภาพอ่ะเนาะให้ปีต่อๆไปอ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องการเสวนาในเรื่องของการใช้หลัก UD อ่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเอจจิ้งอ่ะที่ตอนนี้พูดถึงกันค่อนข้างมากเนาะว่าการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเสวนา2เสวนานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประเพณีนะคะที่เกี่ยวกับการนำเสนอบทความวิชาการจากนักศึกษานะคะแล้วก็นักวิชาการจากทั่วประเทศเลยปีนี้ได้รับประมาณ58ผลงานด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็นธีมหลักๆ3ธีมก็คือเรื่องของการศึกษานะคะการมีงานทำแล้วก็การใช้เทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่อง best practice ด้วยค่ะแนวทางการทำงานที่ดีนะคะในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการทำงานด้านคนพิการนี่แหละค่ะ นอกจากนี้เนี่ยที่ยังเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือการประกวดผลงานนวัตกรรมนะคะเรื่องสิ่งประดิษฐ์นะคะเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแหละค่ะส่วนมากก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาพิทชิ่งกันนะคะซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายเนาะก็มี10ผลงานเข้าร่วมนะคะโดยน้องๆก็ได้มีการนำมาเสนอนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปแล้วก็มีการจัดบูธนิทรรศการนะคะกว่า50บูธเนาะจากสถาบันเครือข่ายที่ทำ MOU กับเรารวมถึงหน่วยงานองค์กรคนพิการต่างๆด้วยค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมกันค่ะอันนี้ก็แล้วก็จะมีเรื่องของการที่ถือว่าปีนี้ก็มีจัดขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะก็เป็นเรื่องของการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารค่ะก็จะมีผู้ระดับผู้บริหารเนาะของทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็มีภาคเอกชนก็คือของเช่นของไอคอนสยามเองนะคะเข้ามาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะมีการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรจากนี่แหละเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันถึงคนพิการจริงๆแล้วก็ไปสู่การจ้างงานและท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะได้สามารถดำรงชีวิตที่ไม่ต้องพาพึ่งพาคนอื่นได้อะค่ะ
1: ครับวันนั้นเนี่ยเดินแบบยืดอกนะครับไปที่ไอคอนสยามเลยชั้น7มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันน่าจะเป็นแหล่งรวมนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติผ่านงานสัมมนาวิชาการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายๆท่านก็ได้ไปส่วนเรื่องของการเสวนาเนี่ยนะครับหัวข้อที่น่าสนใจผมก็กำลังตามเพื่อที่จะเอามาออกอากาศให้ได้ฟังตอนหลังเพราะว่าในส่วนของพิธีเปิดการมอบโล่เกียรติบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแล้วก็เห็นภาพกันแล้วในวันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราภูมิใจนะครับกับการจัดสัมมนาระดับชาติของคนพิการซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าปีหน้าจะเป็นหน่วยงานไหนอย่างไรหรือว่าเขามอบกันหรือยังครับวันนั้น
2: อ๋อวันนั้นมอบธงเจ้าภาพแล้วเนาะวันนั้น
1: ได้รับ
2: เกียรติจากท่านรมว.นะคะมาเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็มีรองอธิบดีรองอธิการบดีจากทางม.ขอนแก่นค่ะที่ได้มารับมอบแล้วก็ถือว่าเริ่มที่จะเตรียมความพร้อมเนาะเพราะว่าก็เดี๋ยวเจอกันปีหน้าท่านก็ทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมพร้อมมากๆเลยเห็นบอกว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
1: ก็คือคิกออฟแล้วตั้งแต่ปีนี้เป็นการมอบธงซึ่งท่านนิกรโสมกลางท่านบอกว่าโอ้มันเป็นงานอะไรมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็มันทำให้ตอบโจทย์การดูแลคนพิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจริงๆเดือนที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่โดยตลอดนะครับเราจะเห็นว่าคณะลงไปจังหวัดในภาคอีสานภาคกลางหรือว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับในฐานะที่มาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะพูดในภาพรวมหลังจากนี้เป็นต้นไปโอ้รู้สึกว่ามันจะมีงานอะไรเยอะเลยนะอย่างจ็อบแฟร์อะไรเงี้ยก็เยอะเลยใช่ไหมปีนี้จัดงานใหญ่ๆก็เนี่ยสนใจก็ติดตามสื่อต่างๆจากทางไม่ว่าจะเป็นทางพกหรือพม.ได้อยู่ในกรมทำงานขับเคลื่อนด้านคนพิการอยู่แล้วเนี่ยครับมันยากหรือว่ามันง่ายหรือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับ
2: จริงๆจะว่ายากก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนพิการอยู่แล้วเนาะมันก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าจะถามว่าง่ายซะทีเดียวไหมมันก็มีขั้นตอนของกระบวนการต่างๆเนาะเนื่องจากว่าเราทำงานเชิงนโยบายที่มันต้องขับเคลื่อนไปทั้งประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวของระเบียบขั้นตอนต่างๆซึ่งบางทีเรามองว่าถ้าเราทำงานในองค์หน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะอันเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นในเชิงของนโยบายที่มันจะต้องศึกษาความเป็นไปได้อะไรต่างๆแล้วกระบวนการมันค่อนข้างเยอะนะคะ มันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราได้ตั้งใจไว้นะคะแต่ถามว่าถ้ามันทำแล้วมันเป็นผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงภาพใหญ่ภาพกว้างเลย
1: ครับจบงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18แล้วเนี่ยนะครับทางทีมงานกินก่อนหน้านี้คือกินไม่ได้นอนไม่หลับคือก็อันนี้คือเราพูดให้เห็นภาพเนาะ ก็คือต้องเตรียมงานกันแต่พอจบจริงๆแล้วก็ถือว่าโล่งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดว่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในอนาคตเท่าที่เราคุยกันเนี่ยเราคิดว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนพิการผู้ปกครองคนพิการหรือว่าท่านผู้ฟังทั่วไปที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ไหมครับ
2: ค่ะจริงๆต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นเนาะเราก็เตรียมการกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะแล้วจริงๆตั้งเป้าหมายแค่700คนเองแต่มาถึงเนี่ย1,000กว่าคนเลย
1: 1,000กว่าคน
2: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยนอกจากว่าจะมีผลงานดีๆนะคะทั้งที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลเนาะแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะทำใหทั้งน้องๆเยาวชนนะคะเราก็ได้รับผลงานหลายๆผลงานเหมือนกันนะคะทำให้มีความตระหนักรู้นะคะทางด้านคนพิการนะคะจากทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเองก็ดีนะคะมีผลงานต่างๆดีๆมากมายเลยนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดเนาะว่างานผลงานเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นหิ้งเนาะอย่างถ้าใครๆเคยได้ยินมานะผลงานวิชาการบางทีทำออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะอยู่แต่ในตัวหนังสือตัวกระดาษอะไรเงี้ยแต่ทางเราเนี่ยก็ยินดีที่จะนำสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยต่างๆที่เราได้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วนะคะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนพิการจริงๆเนี่ยเอามาผลักดันให้มันเป็นรูปธรรมเนาะแน่นอนเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องพึ่งพานะคะทั้งตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐเองนะคะแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาสังคมหน่วยงานคนพิการนะคะด้วยเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากไอ้ตัวนวัตกรรมนี่แหละที่เขาพูดกันเนี่ยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยใช่ไหมคะอย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าให้คนพิการของเราเนี่ยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆแล้วก็ตามยุคตามสมัยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทำให้คนพิการเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวด้วยเนาะจริงก
1: ็
2: อยากจะให้ทางคนพิการเองเนี่ยออกมานะคะออกมาใช้สิทธิ์นะของตัวเองเนาะในการที่จะเป็นผู้สรรสร้างงานต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นเพื่อเป็นผู้สร้างร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาแล้วก็หันมาใส่ใจนะคะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีรอบตัวนี่แหละบางท่านอาจจะมองว่ามันดูยากมันดูซับซ้อนนะคะโดยเฉพาะยิ่งบางทีอาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราหนีไม่พ้นแล้วนะคะเราต้องมันเราไม่เข้าไปหามันเขาก็เข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เปิดใจนะคะแล้วก็รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนี้คนพิการแอคชั่นเยอะคนพิการรวมตัวกันทำอะไรแบบสร้างสรรค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยเรียกว่าเป็นฐานไม่ใช่เป็นฐานการผลิตแต่ว่าเป็นฐานการดูแลมีนโยบายแล้วก็สร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้คนพิการทุกประเภทนะครับได้ก้าวต่อไปวันนี้เราคุยเรื่องกับของการสรุปนะครับการจัดงานสัมมนา วิชาการด้านคนพิการครั้งที่18แล้วแล้วก็ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี่ก็ทำงานดูแลคนพิการนะตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนจนหลับไปแล้วก็ดูแลคนพิการตั้ง2ล้านกว่าคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็วันนี้สุดท้ายละมีอะไรฝากถึงคุณพิการทั่วไปที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ไหมครับในฐานะของคนทำงานด้านคุณพิการครับ
2: ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนพี่ว่าอยากจะให้สู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะทางกรมเนี่ยก็จะเดินคู่ไปกับคุณนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตนะคะอย่างที่ร่วมกับคนทุกๆคนอื่นๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าเจอ กรณีอะไรใดๆก็ตามเนี่ยที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ามันน่าจะทำให้ได้ดีมากกว่านี้หรือว่ามีความคิดเห็นต่างๆนานานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะคะของการติดต่อของทางกรมเลยค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วนที่เขามีอ่ะนะ1300ก็
1: ใ
2: ไ
1: ช
2: ด้
1: ่
2: นะคะตรง
1: ค
2: น
1: ร
2: ี้
1: ับ
2: ก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารกันค่ะ
1: ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วเนาะนอกจากว่าออกมาสู้ออกมารับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็มันจะเกิดผลในการที่จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะครับวันนี้ก็เป็นผมเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรอื่นๆก็จะชวนคุณเปิ้ลนันทนุชนะครับมาคุยกันต่อในรายการของเราในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบคุณคุณนันทนุชสุวรรณวุฒิมากเลยนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: เวลาของเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้หมดลงแล้วนะครับมีข่าวฝากจากสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับฝากมาเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลอง25ปีของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเขาจัดกิจกรรมวันที่6กันยายนที่หอประชุมอานนท์นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปกันได้ตั้งแต่บ่าย2โมงถึง2ทุ่มนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภตีสุขสัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยางชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ชายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนันทิกาสิปาโลรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที่
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตาเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหล่มสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับ1ของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัทธริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
13: ธรรมะประดับใจโดย
15: สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
16: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราอยู่กันในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กันกับน้องตัวโอนะคะรุจิราบุรณทรัพย์วันนี้อยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการกันนะคะพร้อมกันกับทีมงานช่างเทคนิคสวท.กระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะและยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านำมาฝากแฟนๆรายการกันหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราพูดคุยเกี่ยวกับโครงการสะพานก่อสร้างเชื่อมเกาะลันตานะคะจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณนะคะในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะซึ่งในวันที่31สิงหาคมนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะโดยผู้ที่ชนะการประมูลนานาชาติได้เนี่ยก็เป็นบริษัทก่อสร้างสัญชาติมาเลเซียค่ะซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการได้หลังจากที่ลงนามในเซ็นสัญญาแล้วนะคะก็คาดว่าเบื้องต้นนะคะจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 1,080 วันด้วยกันก็ประมาณปี2572ก็จะแล้วเสร็จนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ชาวกระบี่เองก็รอคอยและโอก็เชื่อว่าพี่น้องผู้ประกอบการก็จะร่วมกันแสดงความยินดีกับข่าวดีที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วค่อนข้างละเอียดยิบเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้เราก็ยังคงอยู่กันกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันนะคะคุณผู้ฟังคะโดยวันนี้เองนะคะจังหวัดกระบี่ของเราก็ได้มีโอกาสในการต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่อยู่ในขณะนี้เลยนะคะซึ่งท่านก็ลงมาเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะในการที่จะมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสะพานการเชื่อมเกาะลันตาด้วยนะคะมารับฟังบรรยายสรุปในพื้นที่นะคะซึ่งภารกิจของท่านรองนายกพิพัฒน์เองเนี่ยก็มีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดพังงาแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ก็มากันต่อในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาบอกเล่าให้ฟังกันในรายการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตส่งแฟนๆรายการไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่าสัก2ผลงานเพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับข่าวสารทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่รวมถึงเรื่องราวข่าวสารที่เป็นคณะรัฐมนตรีคณะข่าวครม.ที่สำคัญประเด็นที่สำคัญประจำสัปดาห์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กันกับน้องโอนะคะแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคสวท.กระบี่ด้วยที่คลื่นหน้าปัดวิทยุสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างภาคก็สามารถรับฟังสวท.กระบี่ได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของเราในวันนี้แล้วก็ในขณะนี้ด้วยนะคะที่เรากำลังไลฟ์สดนะคะรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะและเมื่อช่วงที่แล้วนะคะที่โอบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะในโอกาสที่ท่านนั้นนะคะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะในการที่จะติดตามความคืบหน้าของโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เราก็ได้บอกเล่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เนื้อหาค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะก็อย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกระบี่ที่รอคอยสะพานในการที่จะเชื่อมความหวังเชื่อมโอกาสแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจทำให้กระบี่ของเรานั้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ที่จะต้องนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็นำมาฝากกันด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เองนะคะจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญแล้วก็เป็นโครงการที่เรียกได้ว่าต้องเชิญชวนน่ะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าต้องเชิญชวนทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องมาเชิญชวนกันนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ต้องออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่ให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งงานเนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569งานนี้สายสุขภาพต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเขาจัดขึ้นเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็จะจัดโครงการแสงนำใจไ

ไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเนี่ยครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนจังหวัดกระบี่ของเรานั้นก็แน่นอนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ต้องออกมาเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวกระบี่ในการที่จะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะที่ช่องทางของเพจ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเน้นย้ำว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการท่านต้องสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งในการสมัครเข้าร่วมโครงการนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปค่าสมัครเนี่ยจะอยู่ที่ท่านละ360บาทนะคะกลุ่มประชาชนทั่วไปค่าสมัครก็จะอยู่ที่360บาทส่วนอีก1กลุ่มค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 7-18 ปีค่าสมัครเนี่ยจะอยู่ที่ท่านละ240บาทนะคะอายุ 7-18 ปีก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเยาวชนมีค่าสมัคร240บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการสมัครนะคะ 30% หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2569ซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะจัดกันในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนแรกของทุกปีอยู่แล้วแล้วก็มีการจัดต่อเนื่องเป็นแบบนี้ในทุกๆจังหวัดอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกๆภาคส่วนนะคะจังหวัดกระบี่เองเนี่ยปีที่แล้วโอก็มีโอกาสได้ไปติดตามทำข่าวด้วยนะคะก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวละค่ะเรื่องของการออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะได้สุขภาพด้วยไม่ได้จะหาได้จากที่ไหนง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งบุญนะสรุปครบจบที่เดียวเพราะฉะนั้นไปสมัครกันได้นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทางเพจ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กันก่อนก็ได้นะคะเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ฟังข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมแต่กิจกรรมนี้เขาจะเปิดรับสมัครสิ้นสุดการรับสมัครในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะออกมาเชิญชวนคนวัยเก่าที่มีอายุ60ปีขึ้นไปใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนุ่มสาววัยเก่าใช้คำว่าหนุ่มกับสาวได้หรือเปล่าหนุ่มสาวแล้วกันเดี๋ยวนี้คน60อันนี้ไม่ได้แอบอวยนะเดี๋ยวนี้คน60อ่ะเอาจริงๆดูไม่เหมือนอายุ60เลยนะเพราะอะไรทราบมั้ยคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาดูแลสุขภาพของตัวเองดีแล้วไม่ใช่ว่า55เริ่มจะมาดูแลตัวเองไอ้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะด้วยวิวัฒนาการเรื่องของการแพทย์เรื่องของการหาข้อมูลอะไรต่างๆเรื่องอาหารการกินนะคะการคัดสรรการใช้โค้ชเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะก็เลยทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องของอายุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพียงตัวเลขเพราะว่าคนที่เขาดูแลตัวเองดีๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เขาเริ่มกันตั้งแต่อายุประมาณ20โอ้ดูสิเราถ้าสังเกตง่ายๆนะเราจะเห็นได้ว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มคนทำงานวัยแรงงานเนี่ยนะคะเขาจะหันมาดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายการเข้าฟิตเนสบ้างล่ะการเข้ายิมบ้างล่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างล่ะ
การใช้เทรนเนอร์ส่วนตัวในการดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองบ้างล่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะมันเริ่มเร็วขึ้นพอมันเริ่มเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราดูแลตัวเองได้เร็วขึ้นก็จะทำให้คนที่อยู่ในช่วงวัยอายุประมาณ60เนี่ยบางคนอันนี้ต้องขออนุญาตย้ำว่าบางคนบางกลุ่มบางคนนะดูไม่เหมือน60เลยอันนี้พูดจริงคุณผู้ฟังคะบางคนไม่เหมือน60เลยสุขภาพแข็งแรงมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาหันมาดูแลตัวเองแต่การดูแลตัวเองอย่างเดียวคุณผู้ฟังกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแค่สองอย่างมันไม่พอสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนวัยเก๋าดูไม่แหมเราจะใช้คำหยาบว่าแก่ก็ไม่ได้เนาะคืออะไรที่ทำให้คนวัยเก๋าดูอายุไม่เยอะเหมือนอายุเป็นเพราะว่ามีอารมณ์ที่ดีนั่นเองค่ะเรื่องของอารมณ์นี่เป็นอะไรที่สำคัญนะแต่การที่จะทำให้ตัวเองมีอารมณ์ที่ดีได้นั้นทำยังไงล่ะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ในสังคมแวดล้อมที่จะต้องโอ้โหด่าสามีอยู่ตลอดเวลาแบบหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาด่าลูกด่าสามีอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญการที่จะทำให้เรามีอารมณ์ดีได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วมันมีความสุขคือเราต้องตอบตัวเองก่อนนะคุณผู้ฟังว่าอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขบางคนบอกว่าความสุขของเราคือการที่ได้เข้าสวนปลูกต้นไม้บางคนบอกว่าฉันชอบปลูกต้นไม้เห็นต้นไม้ค่อยๆเจริญเติบโตเห็นดอกไม้ค่อยๆเบ่งบานนั่นคือความสุขของเราบางคนก็บอกว่าความสุขของเราเนี่ยคือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะบางคนก็ชอบเลี้ยงน้องหมาบางคนก็ชอบเลี้ยงน้องแมวนะคะแล้วก็

ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่หมายเลขโทรศัพท์0756206061ต่อ118ย้ำว่าในวันและเวลาราชการวันนี้ไม่ต้องโทรก่อนค่อยโทรพรุ่งนี้พรุ่งนี้8โมงครึ่งปุ๊บโทรถามได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่หมายเลขโทรศัพท์0756206061ต่อ118ค่อยยกหูหาพรุ่งนี้เช้านะคะลองถามรายละเอียดดูว่าใช้หลักฐานอะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจบจากเรื่องราวเกี่ยวกับมุนเสียงวัยเก๋ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2เดี๋ยวช่วงนี้ส่งแฟนๆรายการไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะกลับมาบอกเล่าให้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ของเรามีการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะซึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้านะจะกลับมาบอกเล่าให้ฟังกันในส่วนของรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนที่ผ่านมานะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นองคาพยพในการฝึกซ้อมแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาบอกเล่าในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตส่งแฟนๆรายการไปพักกันอีกสักช่วงนึงก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ยังคงเล่าข่าวข้อมูลรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะเรียกได้ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับวันที่20สิงหาคมนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่จังหวัดกระบี่ของเรานั้นมีการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เป็นองคาพยพในการที่จะร่วมกันฝึกซ้อมแผนนะคะซึ่งต้องเล่าคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าในวันนั้นเนี่ยนะคะเป็นการฝึกซ้อมแผนซึ่งไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าการฝึกซ้อมแผนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยโอเชื่อว่าไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะผู้ฟังแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยนะการที่เรามาร่วมกันในการฝึกซ้อมแผนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันบรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้นะคุณผู้ฟังนะคือจากถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนเลยเนี่ยแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้ค่ะเวลาการรับมืออะไรต่างๆยิ่งเราเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดค่อนข้างทีแล้วก็ค่อนข้างบ่อยด้วยนะอย่างวันก่อนล่าสุดเนี่ยที่แผ่นดินไหวเกาะสุมาตราใช่ไหมคะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีแรงสั่นสะเทือนจากการไหวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้สงขลาตรังกระบี่พังงาภูเก็ตสตูลใช่ไหมก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวในวันนั้นนะโอเองก็รับรู้เหมือนกันค่ะวันนั้นคือไปที่โรงพยาบาลกระบี่ไปเยี่ยมคุณพ่อแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าก็ยืนคุยกับพ่ออยู่ชั้น8นะคุณผู้ฟังก็ยืนคุยกันอยู่สักพักนึงเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเหมือนกับพื้นอ่ะมันสั่นก็ถามพ่อก็บอกไม่รู้สึกเออแต่เราอ่ะรู้สึกแล้วนะเรายืนอยู่ไงคือพ่อนอนอยู่พ่ออาจจะไม่รู้สึกเนาะแต่เราอ่ะยืนอยู่แล้วเราก็มองไปที่หน้าต่างกับมองไปที่ขวดน้ำก็ไม่ได้เห็นระดับการเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวของน้ำหรือว่าของผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2 ครั้งแน่ยังพูดออกมาเลยว่าทำไมรู้สึกว่าแผ่นดินมันสั่นๆแผ่นดินไหวรู้สึกแผ่นดินไหวแล้วเตียงที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือเขาก็เงียบไม่มีใครพูดอะไรเลยไอ้เราก็เอ๊ะมันแผ่นดินไหวหรือเปล่าอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนอะไรนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยรับรู้ประมาณสักไม่เกิน10วินาทีก็จบไปทีนี้ก็เข้ามือถือไม่เกินหลังจากนั้นไม่เกิน5นาทีค่ะเข้าโซเชียลมือถือเปิดอินเทอร์เน็ตดูทั่วไปมือถืออ้าวปรากฏว่ามันขึ้นมาในฟีดเลยว่าเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียแล้วก็แรงรับรู้อะค่ะมาถึงประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลากระบี่สตูลภูเก็ตตรังพังงาก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อกี้ที่ฉันรู้สึกว่ามันสั่นไหวเนี่ยคือมันมาจากแรงแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะเพราะว่ายืนอยู่ชั้น8ของโรงพยาบาลไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ชั้น1อะไรปกติอย่างเงี้ยค่ะจะไม่รู้สึกแต่ทีนี้ก็เลยพอไปดูสื่อก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อนก็บอกว่าอยู่ภูเก็ตก็อยู่ชั้น6คอนโดก็รู้สึกมีน้องที่เขาอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันโรงพยาบาลกระบี่เหมือนกันนะชั้น6ก็รู้สึกเหมือนกันส่วนเราเนี่ยก็ชั้น8เราก็รู้สึกนะคุณผู้ฟังนะที่เล่ามาเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันเกิดเหตุภัยพิบัติที่เป็นภัยธรรมชาติแบบนี้ค่อนข้างถี่แล้วก็ค่อนข้างบ่อยเลยแต่ทีนี้พอมันเกิดแบบนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่า เราเองก็ต้องมีวิธีการในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็จะมีหลากหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างล่าสุดเองนะคะที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวันที่20สิงหาคมนะคะทางสอนชนทาง
ศรชลกระบี่นะคะก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็จะมีองคาพยพของศรชลเรียกได้ว่าทั้งจังหวัดเลยค่ะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานมูลนิธิอะไรต่างๆเหล่านี้มาช่วยกันในการร่วมกันฝึกซ้อมแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เราคาดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีอะค่ะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยกว่าการรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะทำได้ค่อนข้างเร็วก็จะลดการสูญเสียได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเขาจำลองเหตุการณ์ก็คืออันนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังนะเป็นบทการแสดงก็คือมีเรือ2ลำเนี่ยชนกันที่กลางทะเลก็จะพบว่ามีผู้ประสบภัยเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจำนวน60คนคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมาฟังรายการอันนี้ต้องย้ำก่อนนะคะว่าเป็นเหตุการณ์การซักซ้อมแผนไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะบางคนเพิ่งจะเปิดมาฟัง 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่นะอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการจำลองเหตุการณ์ว่ามีการเรือสปีดโบ๊ทกับเรือเฟอร์รี่เนี่ย2ลำเนี่ยชนกันก็เลยทำให้มีผู้ประสบภัยเนี่ยจำนวน60คนแล้วก็มีการเข้าช่วยเหลือมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เริ่มจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแล้วก็รับมือไม่ไหวก็อัพเลเวลขึ้นมาเป็นองค์กรเป็นอำเภอเมืองเป็นอำเภอเมืองอำเภอรับมือไม่ไหวก็มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัดต่อไปโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัดตามอำนาจหน้าที่และโครงสร้างอยู่แล้วนะคะซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยก็มีการซักซ้อมกันก็มีการกำหนดเคสเป็นเคสเขียวเคสเหลืองเคสแดงแล้วก็มีเคสดำด้วยนะในเหตุการณ์ในที่มีการซักซ้อมกันในวันนั้นก็มีการช่วยเหลือเขาเรียกว่าเหมือนเสมือนว่าถ้ามันเกิดจริงอ่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกการเดินทางการสัญจรการปิดถนนการใช้กู้ภัยกู้ชีพต่างๆเข้าช่วยเหลือการแถลงข่าวคือทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่ารวบรวมทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในภาวะวิกฤตและก็ภาพรวมการดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการดำเนินการในวันนั้นนะคุณผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะคะของทุกๆภาคส่วนโดยมีหน่วยงานศรชลจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักนะคะแล้วก็มีองคาพยพหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมเพื่อให้การฝึกซ้อมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะหันไปดูเวลาตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วนะเมาไปเมามาก็เพลินนิดนึงนะเมื่อวานนี้เราได้แค่2ข่าวเองวันนี้ได้กี่ข่าวนะ3ข่าว แหมเนาะไม่ได้เลยนะคะเวลาก็แบบขอต่อเวลาหน่อยได้ไหมล่ะ ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังคะเวลาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของรายการรอบวันแทนข่าวสุดสัปดาห์นะคะซึ่งเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะดำเนินรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่นาวาสนาบัวทองนะคะพี่ฝนณัฐมนชัยศิรินะคะพี่ปิ๋มอรพินนะคะแล้วก็น้องโอรุจิลานะคะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์สัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟัง4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นนะคะวันนี้น้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ลาแฟนๆรายการกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียน
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาลิชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศพร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตา คาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
9: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
10: ้หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผายางรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรยตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2496แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ นี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยเรื่องมันเป็นดังนี้คือวันหนึ่งเราได้นัดแนะกับเพื่อนฝูงหลายคนว่าจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่โดยรถยนต์รถออกจากกรุงเทพเวลา6นาฬิกาที่บ้านคุณสนิทโชติกาเสถียรเดินทางไปตามถนนพหลโยธินมีคุณสนิทพร้อมด้วยครอบครัวและข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งการเดินทางตลอดทางทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกเรียบร้อยจนกระทั่งถึงปากน้ำโพประมาณ12นาฬิกาเราได้แวะพักผ่อนที่บ้านญาติข้างฝ่ายภรรยาของคุณสนิทที่นั่นเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในที่สุดเราก็ตกลงพักค้างแรมหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้าจึงออกเดินทางต่อไปคืนนั้นเองข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดเราได้เดินทางโดยรถยนต์ผ่านสถานีต่างๆจนถึงทางระหว่างอำเภอเถินกับอำเภอลี้ซึ่งทางการเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆเราต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมทางและผ่านไปได้ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเราขึ้นรถมาสักพักใหญ่ก็จะต้องขึ้นเขาที่เชิงเขามีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยวดยานไว้ว่าหยุดตรวจดูห้ามล้อของท่านน้ำและน้ำมันก่อนที่จะขึ้นไปเราได้ตรวจดูเครื่องทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเดินทางขึ้นไปทันทีการขึ้นเขาครั้งนี้รู้สึกว่าชันและเต็มไปด้วยความน่ากลัวอันตรายทั้งถนนก็แคบและโค้งเลี้ยวก็อยู่ในระยะสั้นรถต้องเชิดหน้าขึ้นไปและต้องใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่ตลอดเวลาเครื่องยนต์ทำงานหนักเครื่องร้อนทำให้หม้อน้ำเดือดแต่พอไปถึงสันเขาก็หยุดพักรถเพื่อให้เครื่องเย็นและอื่นๆอีกมากมายระหว่างที่รถหยุดพักบนเขานั้นข้าพเจ้าได้ออกเดินเล่นไม่ห่างไปจากรถเท่าไรนักพอเดินพ้นจากรถเพียงเหลี่ยมเขาบังรถอยู่เบื้องหน้าก็มองเห็นทุ่งกว้างเป็นเนินเขาเขียวชะอุ่มและดูน่าเพลินตาหญ้าเขียวชะอุ่มเป็นชั้นๆสวยงามอย่างยิ่งทำให้จิตใจหลงไหลในความงามของธรรมชาติอย่างเผลอตัวจึงรีบเดินลงจากเนินไปทันทีจะเป็นเวลานานเท่าใดข้าพเจ้าไม่ทราบเท้าได้พาตัวเดินไปตามทางเล็กๆสายหนึ่งอากาศสดชื่นทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องนั่งรถขึ้นเขานั้นหายไปดังปลิดทิ้งราวกับว่าตนเองได้เข้ามาสู่ดินแดนมหัศจรรย์นอกจากธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวจะมีความงามประหลาดล้ำแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลย

ข้าพเจ้าเดินต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งเดินยิ่งทำให้จิตใจสดชื่นมากขึ้นคิดแต่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความรื่นรมและสุขใจอย่างที่สุดตามเนินเป็นไม้ป่าออกดอกนานาสีกลิ่นหอมระรื่นอยากจะกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความสุขสบายใจเช่นนี้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมนานาประการได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าเพลิดเพลินและจิตใจอบอุ่นไม่มีความหวาดกลัวแม้จะไม่พบผู้คนก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดน่ากลัวอยากจะเดินชมให้ทั่วบริเวณสักครู่ก็เห็นคนเดินมาแต่ไกลครั้นเข้ามาใกล้ก็มองเห็นว่าผู้นั้นเป็นชายอายุกลางคนข้าพเจ้ามีความยินดีมากเพื่อจะไต่ถามดูถึงตำบลและหมู่บ้านว่าชื่ออะไรแน่จึงสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วทำความเคารพเมื่อมองเห็นหน้าพ่อลุงคนนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแกมีสายตาที่เป็นมิตรอย่างน่าเคารพการแต่งกายเรียบร้อยนุ่งผ้าสีน้ำเงินแก่แบบชาวบ้านเราหรืออย่างชาวเหนือที่เรียกว่าหม้อห้อมเป็นการน่าประหลาดที่เพียงแรกมาพบปะข้าพเจ้ารู้สึกเคารพรักชายผู้นี้สายตาของพ่อลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและยิ้มแย้มอย่างผู้มีใจดีข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าพ่อลุงอยู่ที่ตำบล นี้ใช่ไหมผมอยากทราบว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรครับช่างน่าอยู่เหลือเกินดินฟ้าอากาศสดชื่นอย่างนี้ผมยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนเลยใช่แล้วคุณผมอยู่ในเมืองนี้ที่เราเรียกว่าเมืองผาคุณคงมาจากเมืองใต้กระมังรับคำแกแล้วข้าพเจ้าถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้รับคำตอบว่าที่นี่ไม่มีการลักขโมยหรือโจรกรรมอย่างไรเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาคดีทุกอย่างทุกชนิดเอถ้าเช่นนั้นไม่เป็นเผด็จการหรือพ่อลุงข้าพเจ้าสอดขึ้นแต่แกก็ตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเอไอเผด็จการเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พ่อเมืองก็ปกครองมาด้วยความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วแกก็ทำท่าจะนึกขึ้นได้อ้อวันนี้พ่อเมืองจะออกชำระคดีเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการพบพ่อเมืองผมจะพาไปข้าพเจ้ารีบรับปากทันทีเมื่อพ่อลุงมีไมตรีจิตออกปากจะพาไปเช่นนั้นหลังจากสนทนาพอควรแล้วแกก็พาข้าพเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้หมู่บ้านซึ่งหนาแน่นเข้าไปทุกทีผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นสังเกตดูกิริยาผู้คนทั้งหญิงชายต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วทุกคนเป็นมิตรกันข้าพเจ้าหันมาทางพ่อลุงผู้อารีคนนั้นและพูดว่าพวกชาวบ้านนี้ดูช่างมีความสุขสำราญหน้าตาแจ่มใสทุกคนพ่อลุงหัวเราะอยู่ในลำคอพวกเราในเมืองนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพร้อมที่จะยอมเสียสละให้แก่กันและกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบทุกคนเป็นผู้ยอมเสียสละทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจในคำพูดเช่นนี้จึงย้อนถามไปว่าถ้าเช่นนั้นในเมืองนี้ก็ไม่มีทหารและตำรวจนะสิครับได้รับคำตอบว่าไม่มีคำว่าตำรวจหรือทหารไม่มีใครเรียกหรือรู้จักเลยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะนำตัวจำเลยมาให้พ่อเมืองได้จำเลยสมัครใจมาเองโดยไม่ต้องคุมตัวเราคุยกันมาตลอดทางชั่วครู่เดียวก็ถึงหุบผาแห่งหนึ่งผู้คนหนาแน่นช่องผาทางเข้านั้นใหญ่โตสว่างสวยด้วยแสงประหลาดไม่ต้องใช้ไฟมีลวดลายตามผนังงดงามมากมีผู้คนเดินเข้าออกไปมาไม่ขาดสายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มต่อข้าพเจ้าเหมือนกับที่เห็นผ่านๆมาแล้วข้าพเจ้าหันมาถามพ่อลุงว่า
การชำระคดีนี้มีการชำระกันทุกๆวันตลอดปีอย่างนี้หรือนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้นับว่าคุณมีโชคดีพอมาถึงก็ได้เห็นพ่อเมืองชำระคดีแกตอบเป็นปกติแต่มันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่ผ่านผู้คนมาตั้งแต่น้อยจนหนาแน่นเข้าทุกทีข้าพเจ้าเห็นยิ้มกับข้าพเจ้าไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่คล้ายว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักหรือญาติสนิทที่จากกันไปนานๆแล้วมาพบกันจากการสังเกตกิริยาท่าทางเมื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ในหุบผาทุกคนที่ข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นข้าพเจ้าก็แสดงเช่นเดียวกันหมดเมื่อเดินมาถึงที่ชำระความของพ่อเมืองซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ตรงกลางเป็นแท่นศิลาใหญ่มีผู้คนล้อมรอบแท่นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพ่อเมืองจะออกว่าความพวกชาวเมืองคงนั่งสนทนากันไปตามถนัดคอยพ่อเมืองจะออกมาข้าพเจ้ากระซิบถามว่าคนไหนเป็นโจทย์คนไหนเป็นจำเลยพ่อลุงก็ชี้ให้ดูว่าคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นชื่อผาคำเป็นโจทย์ส่วนคนที่ใส่เสื้อเป็นชาวนาสีน้ำเงินแก่คนนั้นชื่อโฉมเป็นจำเลยและคู่พิพาทกำลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีเขาว่าจะมีการขัดแย้งกันจนเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นความพิพาทกันเลยควรจะปรองดองกันให้เรียบร้อยได้ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยจริงๆจึงอดที่จะถามพ่อลุงไม่ได้เหตุใดทั้งคู่จึงเป็นความกันในเมื่อสังเกตดูว่าทั้งสองมีความรักใคร่กันมากพ่อลุงยิ้มแล้วตอบว่าเรื่องมันตกลงกันไม่ได้สิคุณจึงร้อนถึงท่านพ่อเมืองมันร้ายแรงอะไรนักหรือจึงตกลงกันไม่ได้พ่อลุงรู้หรือเปล่าพ่อลุงจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านายโฉมผู้เป็นจำเลยมีนาแปลงหนึ่งมีข้าวออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งท้องทุ่งนายผาคำผู้เป็นโจทย์มีควายอยู่ตัวหนึ่งได้เดินผ่านนาของนายโฉมเห็นข้าวในนาน่ากินก็ลงไปกินแต่กินไม่มากนักพอนายผาคำมาถึงก็รีบจูงควายกลับบ้านแล้วก็รีบไปสารภาพความผิดของตนที่ได้ปล่อยให้ควายกินข้าวในนาของนายโฉมตนเองยินดีให้ค่าเสียหายเป็นข้าวแต่ฝ่ายนายโฉมเจ้าของนาไม่ยอมรับถือว่าไม่ใช่ความผิดของนายผาคำหรือของควายถ้าจะเอาความผิดแล้วควรจะเอาผิดกับข้าวของนายโฉมมากกว่าเพราะถ้าในนาไม่มีข้าวควายก็คงไม่กินเรื่องก็คงไม่มีแล้วต่างคนก็ไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ก่อนที่จะซักถามพ่อลุงอีกต่อไปได้ยินเสียงคล้องดังขึ้น3ครั้งเสียงพูดกันว่าพ่อเมืองออกแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าคุยกันพอเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นพ่อเมืองนั่งอยู่บนแท่นทุกคนก้มลงกราบข้าพเจ้าทำตามเขาบ้างโดยความสมัครใจเมื่อกราบเสร็จแล้วพ่อลุงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แท่นที่ประทับของพ่อเมืองทุกคนหลีกทางให้ด้วยความยินดีเมื่อเข้าไปใกล้แท่นข้าพเจ้าได้มองเห็นท่านพ่อเมืองชัดเจนถนัดตาทำให้ข้าพเจ้าต้องตะลึงรูปร่างของท่านพ่อเมืองนั้นไม่ผิดแปลกกับพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ของเราเลยพระองค์มีพระพักยิ้มแย้มดวงเนตรแจ่มใสครั้นแล้วพ่อเมืองก็พูดกับฝ่ายโจทและจำเลยเป็นการซักถามปากคำจากโจทและจำเลยตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วเมื่อพ่อเมืองได้พิจารณาเสร็จแล้วก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่นายโฉมจำเลยไม่ยอมรับค่าเสียหายจากนายผาคำผู้เป็นเจ้าของควายซึ่งลงไปกินข้าวในนาของเขานั้นโดยอ้างเหตุว่าเป็นความผิดของตนเองที่ได้ปลูกข้าวไว้ทางเดินของควายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับค่าเสียหายเพราะควายเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดว่าทำแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ส่วนนายผาคำผู้เป็นโจทย์แถลงว่าตามปกติควายของตัว
ไม่เคยที่จะไปกินข้าวในนาของใครแต่บังเอิญควายนี้เกิดตั้งครรภ์ทำให้ความรู้สึกแปรปรวนไปเนื่องด้วยลูกในท้องทำให้อยากกินฉะนั้นพ่อเมืองจึงตัดสินให้ยกลูกควายที่อยู่ในท้องจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้นายโฉมหนึ่งตัวไม่ว่าจะออกมากี่ตัวก็ตามเมื่อพ่อเมืองทรงตัดสินเรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ร้องสาธุฝ่ายโจทย์ก็มีจิตใจชื่นบานที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายเรื่องข้าวให้เป็นที่เรียบร้อยไป

ภักดีมีความเคารพด้วยจิตใจอันสุจริตความจงรักภักดีนี้ดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดวงใจอย่างสะอาดบริสุทธิ์ยากที่จะบรรยายให้ถูกต้องได้ความจงรักภักดีนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะยอมพลีชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อพ่อเมืองได้ทุกเวลาทั้งที่พ่อเมืองยังไม่เคยที่จะชุบเลี้ยงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยแล้วพ่อลุงก็ชวนข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินทางออกจากหุบผาข้าพเจ้าไม่ได้พูดจาอะไรกับพ่อลุงอีกเลยสมองต้องขบคิดอย่างหนักต่อเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับหุบเขาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมานี้

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใช้ความคิดอยู่นี้เองข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็เห็นคุณสนิทกำลังเขย่าตัวอยู่บอกว่าจวนเวลาแล้วจะเดินทางต่อไปข้าพเจ้าก็ได้รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าได้ฝันไปฝันอย่างยืดยาวฝันอย่างประหลาดข้าพเจ้าอยากให้เป็นความจริงข้าพเจ้าจึงเล่าให้คุณสนิทฟังถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารกันราว5ของวันใหม่แล้วก็ออกเดินทางกันต่อไปพอเข้าสู่ภูมิประเทศที่ถนนไต่ขึ้นไปบนไหล่เขาช่างน่าประหลาดอะไรเช่นนั้นต้นไม้และทิวเขาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสันเขาที่ข้าพเจ้าจะเลี้ยวเดินลงที่ลาดเชิงเขาช่างเหมือนกับภาพในฝันของข้าพเจ้าทุกแห่งแต่ไม่มีทุ่งลาดข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอาลัยอาวรณ์ยิ่งเมื่อจะจากไปรู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าได้จากสาวที่รักยิ่งคนหนึ่งอย่างไม่มีโอกาสที่จะพบกันได้อีกต่อไปในชีวิตนั้นซึ่งสถานที่นั้นมีปรากฏอยู่จริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ผ่านไปทั้งฝันและทั้งตื่น

เราทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายถ้าเรานึกว่าเรายังไม่ตายก็เป็นความประมาทส่วนหนึ่งการสร้างจิตใจให้เป็นกุศลการไม่ประมาทถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบสบายอย่าตายอย่างคนมีบาปเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนอันชีวิตของคนเรานี้ก็แปลกประหลาดพิสดารยิ่งกว่าเรื่องอ่านเล่นบางครั้งสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้กุศลของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเป็นบารมีที่สะสมไว้ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์ธรรมดาแต่แล้วเมื่อถึงเวลาจังหวะของกรรมดีจะให้ผลได้ช่วยผลักดันชีวิตซึ่งกำลังอยู่ในเงื้อมือพญามัจจุราชที่เอื้อมมาฉุดให้รอดพ้นจากความตายไปได้หวุดหวิดและความดีนี้เองได้มาช่วยแยกออกจากกลุ่มความตายได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ควรจะนำมาคิดเพื่อเป็นคติต่อไปเรื่องมีว่า

าพเจ้ามีเพื่อนรักใคร่กันมากผู้หนึ่งเพื่อนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ยอมเห็นแก่ตัวเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเพื่อนผู้นี้ได้ออกจากอำเภอที่อยู่เดินทางไปราชการที่ตัวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็เป็นเวลาจวนเที่ยงตั้งใจว่าจะรีบกลับอำเภอที่ตนอยู่พอดีมีเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่ที่จังหวัด3คนได้เชื้อเชิญไปทานอาหารเป็นการต้อนรับแล้วทั้ง4คนก็เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งและสั่งอาหารสำเร็จรูปและที่จัดปรุงใหม่ระหว่างรอการจัดปรุงอาหารทั้ง4ก็นั่งสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ช้าการปรุงอาหารก็เสร็จจัดใส่จานพร้อมกับอาหารสำเร็จที่ปรุงไว้ขายตั้งแต่เช้าตักใส่จานตั้งโต๊ะพร้อมกันเมื่อคนขายได้จัดโต๊ะไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งช้อนส้อมโถข้าวและจานข้าวเครื่องจิ้มไว้เป็นระเบียบพอเห็นโต๊ะอาหารจัดเรียบร้อยต่างก็ชวนกันเข้าไปนั่งเตรียมรับประทานอาหารพอตักข้าวใส่จานก็ได้ยินเสียงบูดสัญญาณของเรือเมย์โดยสารซึ่งจอดอยู่คนละฝั่งน้ำดังขึ้นถี่ๆเป็นระยะระยะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเรือเตรียมจะออกจากท่าเพื่อนของข้าพเจ้ารีบลุกจากโต๊ะทันทีทั้งที่อาหารกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วและบอกกับเพื่อนๆว่าผมต้องขอโทษเรือจะออกอยู่แล้วผมจะไปหาอาหารรับประทานเอาข้างหน้าเชิญคุณทานตามสบายเถิดแต่เพื่อนทั้งสามไม่ยอมขอให้ทานอาหารกันก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกหน้าทานข้าวให้สบายใจได้ผมจะให้เด็กไปบอกนายท้ายเรือว่าอย่าเพิ่งออกเรือขอเวลาให้นายอำเภอกินข้าวก่อนเรือลำนั้นต้องผ่านท้องที่เราทุกวันมันต้องรอเราแน่เชื่อผมเถิดหน้าให้เด็กไปบอกนายท้ายดีกว่านายอำเภอสั่นศีรษะแล้วพูดว่าอย่าเลยผมไม่ชอบทำอย่างนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปผมไม่ยอมให้รอให้เขาออกตรงเวลาดีกว่าอย่าให้คนจำนวนมากมารอผมคนเดียวเลยเพราะไม่รู้ว่าใครในเรือจะมีธุระร้อนธุระด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปให้ทันเวลาอย่าเอาเรื่องไม่จำเป็นมาถ่วงเวลาคนอื่นเขาเลยเขาไม่กล้าว่าต่อหน้าเราแต่อาจแช่งด่าลับหลังได้หาว่าเราเห็นแก่ตัวเองเอาล่ะผมต้องลาก่อนแล้วก็อำลาเดินทางออกจากร้านทั้งที่เพื่อนบอกว่าให้ทานข้าวสักสองคำก็ยังดีแต่นายอำเภอไม่ยอมฟังคำอ้อนวอนของเพื่อนรีบมาริมฝั่งเรียกเรือจ้างให้ส่งข้ามฟากตรงไปที่เรือเมย์โดยสารจอดอยู่ทันที

เมื่อขึ้นไปถึงบนเรือแล้วก็ถามนายท้ายเรือว่าจะรีบออกหรือถึงได้เปิดวูดนายท้ายเรือตอบว่ายังหรอกครับผมเปิดวูดสัญญาณเรียกให้เด็กเรือรีบกลับเห็นว่าไปตลาดนานแล้วเรือก็จวนได้เวลาออกถ้านายอำเภอมีธุระจะไปไหนเชิญเถิดครับผมรอได้นายอำเภอพูดว่าขอบใจมากน้องชายฉันไม่ชอบให้คนอื่นเสียเวลาเพราะฉันโดยไม่จำเป็นอย่าได้เห็นแก่หน้าใครมิฉะนั้นจะขาดความนับถือว่าไม่รักษาเวลาตามระเบียบจากนั้นไม่นานเรือก็ออกตรงเวลานายอำเภอก็กลับมาถึงที่อยู่โดยเรียบร้อยความจริงหากเรื่องจะลงเอยเพียงแค่นี้ก็ไม่จำเป็นจะนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะข้าราชการที่เห็นอกเห็นใจประชาชนและปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีถมเถไปแต่เหตุการณ์ของเรื่องไม่ได้จบลงเพียงนี้พอรุ่งขึ้นจากวันนั้นมีผู้เดินทางจากตัวจังหวัดมาส่งข่าวให้นายอำเภอทราบว่าเพื่อน3คนที่ชวนนายอำเภอรับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานนี้บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้วทั้ง3คนนายอำเภอตกใจมากเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับข่าวร้ายเช่นนี้และไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะเพิ่งจากกันมายังไม่ถึง24ชั่วโมงและยังสนทนากันอย่างสนุกสนานบัดนี้ได้ข่าวร้ายเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง

เมื่อผู้มาส่งข่าวเล่าเรื่องให้ฟังจึงได้ทราบว่าหลังจากที่นายอำเภอได้ลงเรือข้ามฟากมาขึ้นเรือเมล์แล้วเพื่อนทั้งสามก็ลงมือรับประทานอาหารที่จัดไว้เมื่ออิ่มเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนซึ่งไม่ห่างไกลกันนักเมื่อไปถึงบ้านก็เกิดปวดท้องและท้องเดินอย่างรุนแรงทั้งสามคนเช่นกันหมอได้ตรวจพบว่าเป็นอหิวาตกโรคอย่างแรงหมอได้พยายามจนสุดความสามารถแต่พอกลางดึกคืนวันนั้นเพื่อนทั้งสามก็หมดลมในระยะเวลาใกล้ๆกันญาติจึงรีบให้คนนำข่าวมาบอกนายอำเภอให้ทราบเพราะเป็นเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยกันมากเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าบุคคลที่ประกอบกรรมดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมของผู้อื่นยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวทางพระชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมดีทั้งที่ความตายเฉียดมาใกล้แต่ความดีได้แทรกเข้าไปขัดจังหวะจุดออกมาให้พ้นจากความตายได้ทันท่วงทีนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ประกอบกรรมดีผู้หนึ่งน่าคิดมาก

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

เมื่อก่อนหน้าพุทธศักราช2495เล็กน้อยข้าพเจ้ามีกิจธุระทางถนนเยาวราชได้เดินผ่านไปแถว7 ชั้นบังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดูอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นจึงเดินไปชะโงกดูกับเขาบ้างก็ได้ทราบว่าจีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่องเต่าเป็นภาษาจีนข้าพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่าเขาพูดอะไรในเรื่องเต่าเพราะมองเห็นเต่าตัวหนึ่งนอนหงายอยู่กับพื้นซีเมนต์หน้าร้านค้านั้นที่ตัวมีอักษรเข้าใจว่าถูกจารึกลงไว้ด้วยเหล็กแหลมจีนผู้ถูกถามนั้นคงจะพูดไทยไม่ได้มากนักเพียงแต่ว่าเต่าพะเต่าพะข้าพเจ้าชักสงสัยที่จีนคนนั้นเรียกเต่าพะจึงแหวกคนเข้าไปดูเต่าที่ตัวหงายท้องอยู่เต่าตัวนั้นเป็นเต่าขนาดกลางที่ท้องจารึกเป็นตัวอักษรอยู่เต็มข้าพเจ้าจึงขอจีนหยิบออกมาแหวกคนให้แสงสว่างส่องเห็นตัวอักษรชัดเจนขึ้นจึงเห็นได้ว่าตัวอักษรนั้นบางตัวเลือนรางเต็มที่แต่ก็ยังพอจะอ่านได้มีใจความว่าถ้าผู้ใดพบเต่าตัวนี้อย่าได้ฆ่าโปรดกรุณานำมาให้ที่บ้านเลขที่ถนนตำบลถ้าผู้ใดรู้แล้วทำอันตรายเต่าตัวนี้จงประสบภัยวิบัติทั้งปวงด้วยเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อความนั้นแล้วจึงได้บอกกับจีนเจ้าของเต่าว่าควรจะนำเต่าตัวนี้ไปให้เจ้าของเดิมตามตำบลบ้านที่จารึกอยู่บนท้องเต่านี้คงจะได้รับรางวัลค่าป่วยการอย่างแน่นอนและได้พยายามอธิบายให้ฟังแต่รู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่าตัวนั้นไม่ค่อยสนใจเขาอยากจะขายเต่าตัวนี้ให้พ้นไปเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าไปไกลและยังไม่รู้ว่าจะพบบ้านหรือไม่ถ้าหากพบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รางวัลคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครซื้อจริงๆเขาก็จะนำไปฆ่ากินเองเขาว่าได้เต่ามาหลายตัวทุกตัวขายไปหมดเหลือแต่ตัวนี้คนซื้อเห็นเป็นเต่าประหลาดมีตัวอักษรอยู่ในตัวชาวจีนจึงไม่กล้าซื้อไปกินเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้คนขายนำไปให้เจ้าของเดิมไม่สำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าควรซื้อเสียเองแล้วปล่อยลงน้ำไปดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ตกลงรับซื้อเต่านั้นไว้เป็นมูลค่า30 บาทรู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่านั้นยินดีมากที่ขายเต่าตัวนั้นไปได้เมื่อซื้อแล้วนำมาบ้านคนทางบ้านข้าพเจ้าต่างพากันแปลกใจนึกว่าข้าพเจ้าคงจะทำการปานาติบาตแน่ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้ฟังจนหายความเข้าใจผิดต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าจะนำไปปล่อยที่ไหนดีจะไปปล่อยที่บ่อในบ้านในวัดหรือแม่น้ำซึ่งจะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อขบปัญหานี้ไม่ตกจึงคิดว่าควรนำไปให้ท่านเจ้าของเดิมดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำเต่าตัวนั้นตรงไปยังบ้านที่จารึกไว้การหาบ้านไม่ยากนักเพราะได้ปรากฏแจ้งชัดอยู่แล้วลักษณะบ้านนั้นรู้สึกว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้มีอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้นเมื่อข้าพเจ้ากดกริ่งหน้าบ้านสักครู่หนึ่งก็มีเด็กหญิงรุ่นผู้หนึ่งออกมาเปิดประตูถามว่ามาหาใครข้าพเจ้าบอกว่ามาหาเจ้าของบ้านเด็กผู้นั้นพาข้าพเจ้าไปรออยู่ในห้องรับแขกสักครู่หนึ่งท่านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาข้าพเจ้ามองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นคนมีสง่าใจดีสมกับเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ตามลักษณะสังเกตได้ว่าเคยเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาก่อน
ข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทำความเคารพทันทีท่านกล่าวขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั่งรอช้าไปหน่อยเพราะท่านกำลังให้ปุ๋ยต้นไม้อยู่หลังบ้านแล้วท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเหลือบ้างข้าพเจ้าถามว่าท่านเคยทำบุญปล่อยเต่าบ้างไหมครับท่านตอบทันทีไม่เหมือนคนมีอายุมากบางคนว่าเคยครับเคยเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองมีจีนนำเอาเต่ามาเที่ยวเดินขายผมสงสารเลยซื้อไว้และได้จารึกหนังสือแล้วก็ปล่อยไปผมคิดว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วมันคงไปไม่ได้นานคงมีคนจับได้อีกแล้วก็คงไม่พ้นถูกฆ่าเพื่อคุ้มครองให้มันมีชีวิตยืนยาวต่อไปจึงได้จารึกอักษรแล้วนำไปปล่อยที่ท่าน้ำหน้าวัดข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังว่าได้ไปพบและซื้อจากจีนคนหนึ่งทางเยาวราชเดิมทีก็จะนำไปปล่อยแต่มาคิดได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของคงอยากทราบว่าเต่าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันรู้ภาษามันก็คงอยากพบท่านผู้มีคุณของมันเป็นแน่เมื่อสนทนากันพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็กลับออกมานำเต่าออกจากรถเห็นมันกำลังคลานต้วมเตี้ยมหาทางออกอยู่เมื่อท่านเจ้าของบ้านได้พบมันแล้วสังเกตเห็นว่าท่านดีใจมากท่านหยิบขึ้นดูสักครู่ก็เรียกคนใช้นำไปเลี้ยงไว้หลังบ้านก่อนภายหลังจะนำไปปล่อยจากนั้นท่านก็พยายามที่จะนำมูลค่าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากจีนนั้นมาให้ข้าพเจ้าจึงเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับมูลค่าใดๆทั้งสิ้นท่านขอบอกขอบใจข้าพเจ้ามากเมื่อสนทนากันไปข้าพเจ้ารู้สึกมีความเคารพในความเป็นผู้มีเมตตากรุณามากขึ้นแล้วข้าพเจ้ากราบลาท่านรับพรด้วยความเคารพแล้วเดินออกจากบ้านขณะที่จะก้าวออกประตูก็พอดีเด็กหญิงซึ่งมาเปิดประตูครั้งแรกวิ่งมาร้องบอกว่าท่านขอเชิญให้ข้าพเจ้ากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปอีกท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าผมอยากจะให้ของคุณไว้เป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคนอย่างคุณเวลานี้คงหาไม่ได้ง่ายนักผมรักคุณมากรักน้ำใจคุณแม้เราจะพบกันเวลาชั่วเพียงเล็กน้อยผมก็อ่านคุณออกเพราะฉะนั้นผมขอมอบพระองค์นี้ให้คุณไว้บูชาเป็นที่ระลึกแล้วท่านก็มอบห่อให้ข้าพเจ้าห่อหนึ่งข้าพเจ้ากราบท่านด้วยความเคารพอย่างจริงใจคุณนำไปบูชาจะป้องกันภัยต่างๆได้ตลอดจนอัคคีภัยด้วยเป็นของเก่าหาได้ยากแล้วในสมัยนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วแก้ห่อออกก็เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งไว้บนที่บูชาที่หัวนอน

ต่อจากนั้นประมาณหนึ่งปีคืนหนึ่งหลังจากข้าพเจ้ากลับมาบ้านได้นำรถเข้าโรงเรียบร้อยก็เข้านอนตามปกติประมาณราว2 นาฬิกาของวันใหม่ข้าพเจ้าต้องตกใจลุกขึ้นทันทีเพราะมีเสียงมากระซิบที่หูลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นเปิดไฟดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องสักคนหนึ่งประตูหน้าต่างก็ลงกลอนเรียบร้อยเมื่อนึกขึ้นได้ข้าพเจ้ารีบวิ่งไปที่โรงรถก็ได้กลิ่นสายไฟไหม้คล้ายกับเขี้ยวยางมะตอยราดถนนข้าพเจ้ารีบเปิดประตูรถเข้าไปทันทีเห็นแสงไฟแลบออกมาจากกระโปรงเครื่องข้าพเจ้ารีบกระโดดขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเคราะห์ดีเครื่องติดแล้วรีบถอยรถออกไปกลางสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็เอากระสอบข้าวเก่า 4-5 ใบเปิดฝากระโปรงออกใช้กระสอบข้าวฟาดแล้วคลุมไว้จนดับกว่าจะเรียบร้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบแย่เหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่มีใครทราบเรื่องและตื่นเลยเพราะตั้งแต่เริ่มจนดับข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือร้องเรียกใครช่วยสักคำเดียวเหตุการณ์จึงผ่านไปและยังความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าอย่างน่าพิศวงข้าพเจ้าได้รอดพ้นภัยพิบัติได้ด้วยอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับอานิสงส์แห่งทานชีวิตที่ได้บำเพ็ญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างใดเลย

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมบูรณ์ทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามกันจริงๆวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันแบบอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน่านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอแบบเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมขนาดนี้ได้รับความเสียหายขนาดนี้แต่ว่าปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์ในภาคใต้อีกเหตุปวดในภาคใต้นะคุณผู้ฟังคือตอนแรกก็คิดว่าเฉพาะจังหวัดนราธิวาสแต่ที่ไหนได้คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นราธิวาสปัตตานีย
2: ะลา
1: 3จังหวัดรวมทั้งหมดเนี่ย51จุดนะ
2: ค่ะ
1: เออ51จุดเลยก็ถือว่าแบบครั้งใหญ่เลยทีเดียวมีทั้งระเบิดมีทั้งไฟไหม้อะไรเนี่ยนะคะ
2: เขาป้นครบเครื่องทุกอย่าง
1: ก็คือหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราดูในส่วนของน้ำท่วมก่อนเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์เมื่อวานน
2: ะ
1: ทุ่มกว่าเกือบ2ทุ่
2: ม
1: นะแล้วก็มีกำหนดการเดินทางไปที่น่านตั้งแต่ช่วงเช้า
2: ค่ะ
1: นะก็ไปเรียกว่าไปบัญชาการนะไปประชุมบัญชาการเพื่อที่จะเตรียมรับมือหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องนี
2: ้
1: นะก็ไปนั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมีคณะด้วยนะหลายคนเลยทีเดียวแต่ว่าที่ไปในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าทางอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยคอยรอรับอยู่เพราะว่าท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วน
2: ะ
1: 4-5 วันแล้วนะก็มารอรับซึ่งก็ได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่านายกเนี่ยก็คือได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ยตัวนายกเองเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ก็ได้นะ
2: เ
1: พราะว่าทางคุณยศชนัน
2: ค่ะ
1: ได้ติดตามแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าทำได้ดีด้วยคือท่านก็ชื่นชม
2: ชื่นชมคุณยศชนันก
1: ็
2: บอกว่าแม้นายกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่ารองนายกอยู่เนี่ยก็เหมือนเอาอยู่แล้วในตอนนั้นใช่ไหม
1: ก็คือทำบัญชาการได้ดีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็ได้เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดน่านน
2: ะ
1: ไปประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆนะคะโดย เมื่อนายกเริ่มประชุมเนี่ยก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี
2: ้
1: แล้วก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เนี่ย อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่านายกยังบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายกไม่อยู่ใช่ไหมไปต่างประเทศก็ได้มอบหมายให้ทางรองยศชนันท์นะนะรองนายกนั้นแล้วก็ดูแลภาคเหนือเนี่ยมาสั่งการมารับมือในการที่จะทำยังไงที่จะรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านยกก็ขอบคุณคุณยศชนันนะคะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: รวมทั้งก็เห็นขอบคุณรัฐมนตรีหลายๆท่าน
1: ที่กระทรวงผมด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ที่ลงพื้นที่ช่วยกันก็เรียกว่าทุกองค์ค่ะ
1: หลายคนลงพื้นที่คือวันนี้ดูข่าวแบบเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังชื่นชมเลยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีลงแบบ ในพื้นที่หลายคนแล้วก็ลงทันทีอ
2: ่ะลงทันทีแล้วก็ปากหลักเลยอย่างคุณยศชนานี่ก็เห็นปากหลักหรือแม้แต่คุณเจเศษเองก็เห็นอยู่ในพื้นที่ตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะในที่ประชุมท่านนายกเองก็มีข้อสั่งการโดยขอให้ทางปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อจะสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วนะคะพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ให้เร่งเข้าไปฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่เกษตรรวมถึงสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ของการพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นก็ยังคงที่จะมีเรื่องของฝนตกลงมาอยู
1: ่ค่ะอย่างที่บอกว่าทางคุณวิสิทธิ์เองได้ชื่นชมรัฐมนตรีว่าลงไปในพื้นที่เร็วหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ดูรัฐบาลก็ทำงานมีเอกภาพอยู่นะคะในการรับมือกับน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์นั้นบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสมาชิกแล้วก็กลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือเองเขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็คือเป็นปกติอยู่แล้วที่สสในพื้นที่ก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยบอกว่าก็ต้องชมเชยบรรดารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
2: ค่ะ
1: คือมันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที
2: ่
1: นะซึ่งคุณพิสิทธิ์มองว่ามันค่อนข้างที่จะมีเอกภาพอยู่นะการทำงานเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาคือทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติแบบเนี้ยเราก็จะต้องแบบมาตามไอ้เรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูกันอยู่ตลอดก็อยากให้ใช้เหตุการณ์สถานการณ์อันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็อยากให้นำเป็นรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ
2: ก็คงเตรียมที่จะรับมือกันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานเรื่องของฝนตกหนักเรนบอมถล่มแม่สอดนานหลายชั่วโมงนะคะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยขยับจากน่านไปที่แม่สอดแล้วนะคะฝนตกต่อเนื่อง3ชั่วโมงเลยทีเดียว
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยตกตั้งแต่บ่าย2คุณแสงระบีขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดนะในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดระบายไม่ทันเกิดมีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะเช่นถนนสายตำบลแม่ปะนครแม่สอดถนนหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีกหลายเส้นทางน้ำท่วมท่วมถนนเลยแล้วก็เกิดปัญหารถติดบางแห่งน้ำเน่าน้ำเสียผุดขึ้นมาประชาชนเดินทางไปมาไม่สะดวกแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดแล้วก็น้ำท่วมตลาดริมเมยมาแล้วเนื่องจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะแล้วก็เพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อวานวันนี้ก็มาซ้ำอีกนะคะโดยช่วงบ่ายฝนตกถล่มลงมาซ้ำเติมมวลน้ำที่มีอยู่เดิมหากตกต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเนี่ยก็เกรงว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังอีกรอบโดยทางเทศบาลนครแม่สอดนี่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี
1: ้
2: ขอให้เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ที่สูงแล้วก็ระวังน้ำตลอดเวลาดูเหมือนว่าต้องเฝ้าระวังก็เหมือนอย่างเช่นที่เมื่อวานเราคุยกันว่าคือน้ำมันอุ้มมัน
1: อิ่มแล้ว
2: มันอิ่มแล้วมัน
1: ดินมันอิ่มแล้วมันไม่สามารถจะดูดซับน้ำได้อีกแล้ว
2: ใช่ค่ะพอตกลงมานี่ก็รอท่วมอย่างเดียว
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: นี่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเร่งเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเต็มที
2: ่
1: คือนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทุกภาคส่วนนะได้พยายามเร่งที่จะหารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีการประชุมหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อที่จะทำความเข้าใจและก็สร้างความพร้อมในการเผชิญกับเหตุน้ำท่วมน้ำหลากหรือว่าอุทกภัยคือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเรามีความพร้อมแน่นอนแล้วก็เราจะถอดบทเรียนเพื่อที่จะหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเข้าไปแก้ไขหรือว่ารับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเนี่ยแหละก็คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเห็นกันอยู่นะว่าทุกฝ่ายนั้นทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่คือเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้คลายความทุกข์จากเหตุที่ประสบนี้ได้
2: ค่ะ
1: นะเรียกว่าเอาใจใส่กันอย่างเต็มที
2: ่
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ
2: ่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าก็ได้สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบคือที่น่านเนี่ยตอนนี้เห็นผู้ว่าบอกว่าก็ถือว่าแห้งหมดแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนถนนอะไรพวกนี
2: ้ค่ะ
1: นะแล้วก็ผู้ว่าบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนำทรัพยากรทั้งเครื่องจักรทั้งกำลังคนจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางคุณยศชนันท์ลงมาบัญชาก็ยังมีกองทัพด้วยนะคือเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันน่ะในการที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติแล้วก็คืนบ้านให้กับประชาชนในนี้หลังจากการฟื้นฟูเยียวยาแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลว่าจะให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเนี่ยโดยเร็วที่สุดส่วนแรกเนี่ยจะเป็นค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่ม คืออันนี้จะจ่ายทันทีนะคุณผู้ฟังคือน่าจะเป็นครอบครัวละ 6,700 บาทโดยกำหนดจะจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนี้นะอันนี้คือรอบแรกส่วนรอบที่2นี่จะเป็นการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่วนใกล้ที่จะเสียหายโดยจะมีการสำรวจแล้วก็จะมีทีมช่างของอบต.แล้วก็เทศบาลไปสำรวจนะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองนั้นส่งทีมช่างโยธาเนี่ย30กว่าคนเลยทีเดียวนะมาลงพื้นที่เลยมาคอยดูคอยสำรวจความเสียหายเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือผู้ว่าวันนั้นเนี่ยมีคนแซวกันมากเลยนะผู้ว่าน่านที่คุณยศชนันไปใช่ไหมแล้วก็แบบสั่งการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าท่านนายกก็คือเป็นห่วงนะให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ว่าพูดลักษณะเหมือนว่าอะไรนะอ๋อผมฟังท่านรองคนเดียวอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะ
2: เพราะเป็น
1: คนก็แซวกันโอ้โห
2: คุณยศชนันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานบัญชาการเหตุการณ์ของน้ำท่วมภาคเหนืออ
1: ันนี้คือแซวเล่นกัน
2: นายกไม่อยู่เนาะก็ต้องฟังรองนายกคนเดียวก็ถูกต้องแล้ว
1: เอ๊คือบางคนฟังดูก็หนาวแทน
2: อย่าเสี่ยมอย่าเสี่ยมให้มท.1ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็เรียกได้ว่าผู้ว่าก็ทำหน้าที่เต็มที
1: ่
2: ในฐานะฝ่ายปกครองนะคะวันนี้ก็เห็นทั้งกรมการปกครองแล้วก็ท่านปลัดก็ติดสอยห้อยตามท่านนายกไปลงพื้นที่อยู่แล้ว
1: ก็จริงๆคือมันก็ยังคงมีในเรื่องนี้อยู่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังบอกว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะวันนี้ก็มีนะตกหนักนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาที่นี่คุณทันฝนตกหนักเยอะๆไหมที่เนี่ย
2: ไม่ทัน
1: เข้ามาเห็นถนนแบบมันโหน่าตกหนักเยอะ
2: เมื่อวานก็ตกก็เขาบอกว่าวันนี้มีฝนที่กทม.และปริมณฑล 70%
1: อ๋อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นี่กรมตรวจบอกว่าพรุ่งนี้ก็20 70% เหมือนกันนะคะ
2: กทม.เหรอคะ
1: ใช่ก็ใช่ค่ะกทม
2: .70%งั้นก็ยื่นลางานไว้ก่อนเลยลาป่วยเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนี่แหละ แล้วก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่บริเวณอ่าวตังเกีย
2: ค่ะ
1: นะก็ทำให้มีเนี่ยฝนตกชุกกันในหลายพื้นที่นะรู้สึกว่าที่ตากก็ไปแล้วนี่ใช่ป่ะที่คุณว่านะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือที่พายุโซนร้อนนาราเนี่ยที่บริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนวันที่24-25ก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็คือมันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะเพราะว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไร
2: ขนาดไม่ส่งผลกระทบก็ยังหนักหนาสาหัสนอกจากไทยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณแสงระวีที่จังหวัดตากเนาะจังหวัดตากแม่สอดนี่ก็ประสบปัญหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามแม่สอดเนี่ยสภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะคะน้ำท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มที่จะลดลงแต่มีน้ำท่วมขังชาวบ้านนี่อยู่บนหลังคาเหมือนกันนะดูสภาพแล้วเนี่ยดูจากภาพ
1: ขึ้นหลังคาเลยเหรอ
2: ขึ้นหลังคาบ้านเลยค่ะแล้วก็มีการล่องเรือดูการเข้าไปช่วยเหลือก็ยังไม่เหมือนฝั่งไทยนะคะแม้ว่าทางการเมียนมาเองก็มีการเร่งระดมใช้เรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่ว
1: ม
2: ก็มีการแจกถุงยางชีพนะคะรองรับ ให้กับผู้ประสบภัยตามถนนเส้นสายต่างๆก็ดูว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะทางตากทางขนาดที่ทางเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเองก็น่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่แหละเช่นเดียวกัน
1: คือเห็นมีอยู่นิดนึงที่เห็นท่านนายกบอกว่ามันมีแอปอยากให้พัฒนาแอปที่จะมาช่วยอ
2: ่ะค่ะ
1: เออนะคือท่านกำลังหาอยู่ว่ามันแอปอะไรนะ
2: ช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่า
1: น่าจะแจ้งเตือนนี่แหละ
2: นะ น่าจะให้ทางฝั่งนวัตกรรมใช่ไหมคะดูแลเพราะว่านี่ล่าสุดนี่ก็มีจิสด้าเขาก็เปิดข้อมูลดาวเทีย
1: ม
2: นะคะพบพื้นที่น้ำท่วมขัง6จังหวัดภาคอีสาน อันนี้เราอาจจะไปโฟกัสที่น่านกันแต่ว่าเนี่ยเขาเปิดภาพออกมาอีสานก็หนักไม่แพ้กัน
1: หลายจังหวัดไงหลายจังหว
2: ั
1: ด
2: ใช่ค่ะ6จังหวัดภาคอีสานนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีเนี่ยมันแล้วก็ร้อยเอ็ดนี่แถบนี้นี่สอสอสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยนะคะรวมแล้ว
1: 2,000 ไร่
2: ค่ะ 2,100 เอ้ยขออภัย 216,020 ไร่นะฮะก็มีการเตือนให้ประชาชนเช็คสถานการณ
1: ์
2: ผ่านแอปนี้หรือเปล่าคุณแสงระวีแอปเช็คน้ำ
1: ก็น่าจะใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยนายกบอกว่าให้ผู้ราชการจังหวัดเร่งประสานกับปภ.หลักๆก็คือเรื่องของการเตือนภัย
2: ค่ะ
1: นี่แหละเตือนภัยนี่แหละคือให้มีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาซึ่งปภ.เองเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีแอปพลิเคชันใหม่มาหรือยัง
2: ค่ะ
1: นะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการทันทีโดยขอให้เชื่อมต่อกับการกระจายข้อมูลต่างๆไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ให้ผู้ว่านั้นสร้างข่ายประชาชนสัมพันธ์ไปยังระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ประสานกับส่วนท้องถิ่นตลอดเวลาได้แล้วก็ขอให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ
2: คือ
1: ยึดถือในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักคือเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่คือให้ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เห็นบอกว่าจะเสนอให้สธนช.นั้นเสนอแผนการแก้ไขอุทกภัยเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็มีการระดมสมองและรับนโยบายเพื่อที่จะสร้างแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันเรียกว่าการหลากของน้ำเนี่ยให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว
2: ะ
1: นะคะ
2: นี่แหละค่ะก็คงต้องติดตั้งซะนะแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: เช็คน้ำนะ
2: เช็คน้ำ
1: ก่อนหน้านี
2: ้เอชอช้างเลข8บนหัวคอควายแล้วก็เช็คน้ำรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนตัวของมวลน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนจุดอันตรายและก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทั้งแอปพลิเคชันเช็คน้ำแล้วก็เว็บไซต์disaster.go.th นะคะ
1: เนี่ยแหละ
2: ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีกันครบแล้วเวลาที่จะไปจ่ายตลาดหรือว่าซื้อของผ่านอะไรนะไทยทุยไทยก็ใช้มือถือกันทางนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ก็โหลดกันเข้ามาค่ะ iOS Android โหลดได้หมด
1: ใช่นะคะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าดูข่าวในภาคใต้กันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว ก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาติดตามกันต่อนะคือจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปจังหวัดน่านในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ไปที่อุบลราชธานีคือไปเรียกว่าไปที่ช่องอันม้านะไปดูสถานการณ์เรียกว่าอะไรกู้ทุนระเบิดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทหารไทยก็เสียขาไปล่าสุดรู้สึกจะเป็นรายที่39หรืออะไรหลังจากนั้นก็จะมีสุนัขตำรวจ2ตัวที่ลงเข้าไปในเขตที่มันมีทุ่นระเบิดอยู่นะคะ
2: ก็ยังมีทุ่นที่ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้หมดหรือวางใหม่ก็ไม่ร
1: ู้นั่นน่ะสิก็วันนี้คือจริงๆก็คณะของนายกทั้งหมดแล้วต้องถือว่าเป็นคณะใหญ่เลยทีเดียวนะวันนี้ที่ไปนะคะก็ไปกันทั้งหมดแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่ไปลงที่กองบิน21เนา
2: ะ
1: เฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อไปที่ช่องอันม้าไปรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีแล้วก็ให้กำลังใจพลทหารด้วยที่เขาดูแลปกป้องแผ่นดินไทยนั่นแหละนายกเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการเพื่อที่จะคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนอันนี้ไปที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์อำเภอน้ำยืนแล้วก็ยังมีโครงการจัดกำลังพลแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะแล้วก็ยังได้รับฟังรายงานทุ่นระเบิดและการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศนะโดยขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบที่4ของประเทศไทยระยะเวลา5ปีนี่แหละคือเรื่องของทุ่นระเบิด

0: รายงานมาก็บอกมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 390,883 ตารางเมตร
1: ค่ะ
0: นะนายกก็ไปเนี่ยยืนส่องกล้องทางไกลดูหมู่บ้านอ่านแซะช่องอ่านม้าฝั่งกัมพูชานะคะนี่แหละก็ไปให้กำลังใจกำลังพลเลยพวกนี
1: ้ค่ะขยับมาที่สถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: นี่ก็แบบนี่ก็ระเบิดเหมือนกันนะ
1: โอ้โหทุกครบทั้งระเบิดทั้งเผาทั้งป้น อะไรต่างๆนะคะก็อย่างที่ทราบกันแหละค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่2ทุ่มนะคะตั้งแต่2ทุ่มของเมื่อวานนะคะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สรุปเหตุการณ์ว่าจนถึงเที่ยงคืนวันที่22นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้น51เหตุการณ์นะคะแบ่งเป็นนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และก็ยะลา18เหตุการณ
0: ์
1: ก็ถือว่ารอบนี้เหมือนลักษณะโอ้ปูพรมขยี้เลยเหมือนพยายามที่จะดิสเครดิตการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ประกาศศักยภาพของตัวเองนะคะให้
0: มัน3จังหวัดที่แบบโดนกันทุกจังหวัด
1: ค่ะ
0: 51จุดที่ทานโตที่ยะลาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ที่ทานโตเนี่ยถือว่าหนักสุดเลยคือมีทั้งหมด21จุดนะที่ถูกก่อเหตุเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันเกิดในช่วงของกลางดึกเมื่อคืนใช่ไหมคนร้ายเนี่ยก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดทั้งรอบวางเพลิงเผายางรถยนต์เส้นทางสัญจรเผากล้องวงจรปิดเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการนะเสียหายหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เนี่ยมีการไปตรวจสอบที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทานโตที่ยะลาเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรที่ตกเป็นเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าอาคารสำนักงานเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะจากเหตุเพลิงไหม
1: ้
0: ส่วนรถยนต์ของทางราชการก็ถูกเผาได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้เนี่ย2คัน
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีพัฒนาที่ดินยะลาเนี่ยบอกว่าได้ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนนะคะแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาในพื้นที
1: ่
0: ก่อนที่เขาจะเรียกผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวออกมาแล้วก็สอบถามว่ามีอาวุธปืนหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือไม
1: ่
0: แล้วจากนั้นคนร้ายก็เข้ามางัดประตูสำนักงานแล้วก็จุดไฟเผาในอาคารเลยนะก็เนี่ยทั้งอาคารทั้งรถก็เสียหายไปนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้านแหลที่บ้านแหลนะคะที่อำเภอทานโตเนี่ยเขาบอกว่าก็มีนี่เหมือนกันรอบวางเพลิงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็เจ้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงไว้ได้ทันก็เจ้าที่กำลังเข้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะคือมันต้องเก็บหลักฐานแล้วนะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดยะลาเนี่ยเขาได้สืบสถานการณ์เหตุที่เกิดขึ้นพบเหตุวางเพลิงแล้วก็ก่อกวนรวมทั้งสิ้น21เหตุการณ์นะคะที่ยะลาครอบคลุมพื้นที่6อำเภอเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์กล้องวงจรปิดแล้วก็ยางรถยนต์บนถนนรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการนะคะเฉพาะที่อำเภอทานโตอย่างเดียวเนี่ย8จุดนะถือว่าทานโตเนี่ยมากที่สุดเลย8จุดนอกนั้นก็จะปะปนกันไปนะคะมันนังสตา6จุดดามัน3จุดยะลา2จุดยะหา1จุดแล้วก็กรุงปีนัง1จุดนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็รอตรวจสอบกันอันนี้คือที่ยะลานะคะหนักสุดเหมือนกัน
1: หนักสุดเหมือนกันก็เรียกว่าหนักหนาทุกจุด
0: ค่ะ
1: นะคะถ้า51จุดเนี่ยถ้าจุดละ1คนก็50คนแล้วนะ50กว่าคนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีข่าวลือคุณแสงระวี
0: ค่ะ
1: เรื่องของมีฮอบินแล้วก็ใช้ฮอลาดตระเวนแล้วก็ยิงลงมานะคะมีการโพสต์ข้อมูลจากอ้างถึงสสรายหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันจากทางแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นี่แหละกมน.ภาค4ก็มีการพูดถึงแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะที่มีการอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนในการล่าตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือการยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นแต่อย่างใด

0: ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่มีการใช้กระสุนอาวุธเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนแม้ถ้าภาค4ท่านบอกอีกว่าหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงเนี่ยจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะโดยภาพรวมในสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยการก่อเหตุเกิดขึ้นแม้โดยภาพรวมอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็กดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินการตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็สามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำผิดอีกหลายรายล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่ยะรังได้ของกลางก็คือบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนนะคะแล้วก็เงินสดอีกประมาณ18ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ท่านแม่ทัพภาค4บอกว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินมูลค่าการค้าสิ่งผิดกฎหมายในแต่ละเดือนเนี่ยอาจสูงหลายร้อยล้านบาทเป็นเหตุจูงใจให้กลุ่มผู้เสียประโยชน์เนี่ยตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐโดยท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของขบวนการก่อความไม่สงบและมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็มีส่วนที่น่าคิดนะ
1: ใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แม่ทัพภาค4ก็กำชับแล้วล่ะว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ว่ากรณีที่คุณพูดในเรื่องของมีการยิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจากอากาศยานเนี่ย ทางกอรมน.เนี่ยเขาก็มีการรายงานผ่านในเพจ Facebook ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าอยู่นะคะ ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธยิงลงจากอากาศยานในระหว่างการลาดตระเวนนะคะ แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีการจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากการยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เดินทางจากการตั้งแคมป์เนี่ยนะคะทางกองอำนวยการแล้วก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาบอกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตรวจสอบกับหน่วยเฉพาะกิจที่นราธิวาสเลยเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการในภารกิจในพื้นที่น่ะจริงแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะขณะที่กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะเขาก็กำลังหารายละเอียดกันอยู่นะคะแล้วก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยบอกว่าขอให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู
0: ่
1: นะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามภารกิจแล้วก็มาตรการที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้นะคะ
0: ค่ะทางด้านโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าการใช้อาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็ยืนยันเรื่องของฮอเนี่ยไม่มีติดอาวุธแน่นอนพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังระบุนะคะบอกว่าในระยะหลังเนี่ยพบว่ามีการพาดพิงการทำงานของหน่วยงานรัฐโดยอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ่อยครั้งจึงขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่
1: อ
0: พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและก็สร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะ
1: แล้ววันนี้ในส่วนของทาง นักวิชาการอย่างคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลนะประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะเป็นการโพสต์ประณามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะโดยมีการระบุข้อความบอกว่าประณามแล้วก็ติดแฮชแท็กอาชญากรรมสงครามเผยสันดานแล้วก็แฮชแท็กผู้ก่อการร้ายแฮชแท็ก BRN ประกาศจะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแฮชแท็กIHL นะแต่เมื่อคืนก่อเหตุ51จุดที่ Hashtag, Hashtag ปัตตานีแล้วก็ยะลานราธิวาสมีทั้งปล้นเผาแล้วก็วางระเบิดเน้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนคาดต้องการประกาศศักดาใช้ความรุนแรงกดดันรัฐบาลไทยให้เปิดโต๊ะเจรจาวิธีการนี้เลวร้ายมากนี่นี่อาจารย์สุนัยนะคะ
0: ค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณแสงระวีก็มีการเปิดหน้าเปิดตานะ
1: ค่ะ
0: ของผู้ที่ถูกอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: นะคะก็คือมะตอเฮดอเลาะซึ่งเป็นพี่ชายของซอและดอเลาะอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บถูกยิงหน้าท้องขวาก็มีการเล่าสถานการณ์เป็นฉากๆเลยบอกว่าน้องชายเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปตั้งแคมป์เมื่อถึงบริเวณหน้าอบต.ช้างเผือกจังอำเภอจะแนะนี่แหละเห็นว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นจึงตัดสินใจขี่รถเลี้ยวหลบเข้าซอยและมาต่อเฮนี่ก็บอกว่าจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์บินไล่ตามแล้วก็ยิงใส่ก่อนหนึ่งนัดแต่ไม่โดน
1: ค่ะ
0: น้องชายจึงขี่รถหนีขึ้นเนินเขาดูมันจะงงไห
1: ม
0: เข้าซอยแล้วก็ขึ้นเขาไปทว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมาดักหน้าเลยบินต่ำได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ
1: ค่ะ
0: น้องชายเขาก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อที่จะแสดงตัวยอมจำนนแต่กลับถูกคนบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บก่อนที่เพื่อนร่วมทางที่มาด้วยกันจะรีบทิ้งรถเข้ามาช่วยแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเอ๊ะข่าวนี้มันมีเอ๊ะอยู่นะมีเอ๊ะหลายจุดอยู่นะก็พิจารณากันเอา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกฝ่ายความมั่นคง มาหารือกันเครียดเลยทีเดียวนะกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะ เดินทางไปที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: โดยนายกก็เดินทางที่บรรณหกเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ได้เรียกกับคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในเรื่องนี้ติดตามสถานการณ์นะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยนะคะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะเป็นเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วก็จริงๆท่านพลโทนราธิปพลโทนราธิปนะคะก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าแม่ทัพภาค4พลโทนราธิปโพยนอกนะแม่ทัพภาค4นะบอกว่าได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะนายกก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่รับบาดเจ็บแล้วก็สั่งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะนี่แล้วก็ใช้เวลาแบบชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหก็กำลังจะเดินทางไปอีกที่แต่ว่ามาเกิดเหตุในเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็ประณามเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนอกจากบรรดานักวิชาการแล้วเนี่ยนะทางพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กประณามนะบอกว่าขอประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะซึ่งมีทั้งระเบิดเผายางรถยนต์วางเพลิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินสาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีการฝากถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลเองต้องทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร่งด่วนนะคะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์และควรได้ ให้ประชาชนเหล่านั้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดนะคะนั่นแหละ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะก็จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปเรียกว่าไปล็อกตัวนะผู้ต้องสงสัยนั่นแหละนะคือต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ตำบลสะเอะอำเภอกงปีนังจังหวัดยะลา
0: ค่ะ
1: บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เหมือนเคอร์ฟิวอะไรงี้ที่คุณว่าหรือเปล่
0: าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีกฎหมายที่สามารถใช้จัดการในพื้นที่
1: คือสำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปยึดอาวุธปืนยาวนะคะเป็นปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด4รายก็คือนายอัมรันนายบุคคลีนายอาริมีนแล้วก็นายอิบรอยเฮงนะคะ4คน
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นก็ดำเนินคดีนายอัมรันนายบุคอลีแล้วก็นายอาริมีนข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอยเฮงนั้นถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาว่ามีแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้านะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบประวัติของปืน AK-47 กระบอกนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุรอบยิงคนเสียชีวิต2คดีในพื้นที่อำเภอยะรังแล้วก็อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อตอนปี56นะคะคันนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมอยู่นะคะ
0: ค่ะ อันนั้นที่จุดไหนนะคะ
1: ที่ยะลา
0: ที่ยะลาอ๋อขณะที่ทั้งปัตตานีเองก็เห็นทางเจ้าหน้าที่มีการไล่เช็ควงจรปิดนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานพยานแกะรอย6คนร้ายหลังจากบุกเข้าอบต.บางเขาจังหวัดปัตตานีมีการเผารถดับเพลิงรถขยะพังเสียหาย2คันนะคะโดยมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็บอกว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรเอามือถือมาก่อนที่จะมือถือแล้วก็ไล่เจ้าหน้าที่ออกไปให้อยู่บริเวณด้านหน้าอบต.บางเขานะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปยังโรงเก็บรถด้านหลังอาคารก่อนถือถังน้ำมัน2แกลลอนคนร้ายราดน้ำมันที่รถดับเพลิงและราดที่รถขยะ ส่วนคนร้ายอื่นๆยืนคุมเชิงโดยรอบทำการจุดไฟเผาทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.ก่อนพากันหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะต่อมาในช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็ภาพจากวงจรปิดเพื่อนำไปเป็นเบาะแสในการติดตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ค่ะ
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยก่อเหตุเป็นกลุ่มรุนแรงกลุ่มเดิมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่หนองจิกแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายแวอาลีอายุ30ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันปิดจากเหตุปิดล้อม ในพื้นที่อำเภออำเภอหนองจิกเมื่อ16มีนา2569ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: โดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปโอ้โหดูเหมือนคนร้ายกลุ่มนี้ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรมีคุณธรรมอยู่บ้างนะ
1: ทำไม
0: ก็ให้ยึดมือถือเขาไงแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนเพียงแต่อยากสร้างสถานการณ์อยากก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายพอก่อเหตุเสร็จก็คืนมือถือให้โดยดี
1: คือเห็นจากภาพอ่ะดูเหมือนแบบเข้าไปจะไปก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
0: ค่ะ
1: ประมาณว่าเหมือนกับเรียกคนในร้านให้ออกมาให้หมดอะไรประมาณอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่อยากทำร้ายคน
1: ประมาณ
0: น
1: ั้
0: นแหละ
1: ก็คือเป็นการสร้างสถานการณ์
0: สร้างสถานการณ์ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแต่ว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าม
1: ันก็ไม่ควรเกิดทั้งนั้น
0: ใช่มันไม่ควรเกิด
1: ค่ะแล้วก็วันนี้เองในส่วนของทางอธิบดีกรมการปกครองนะ
0: ค
1: ุณนฤชาโคสาศิวิไลก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ปกครองนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยให้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกจากพื้นที่นะคือจริงๆเนี่ยสั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเขาได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการแจ้งแล้วก็กำชับแล้วก็การเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการคือผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าแบบตอนนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยจะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่แล้วตรงนี้จะต้องมีการดูแลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณนฤชาบอกว่าเรื่องการประกาศเนี่ยมันเป็นแผนของทางพื้นที่อยู่แล้วนะคือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคุณนฤชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่เนี่ยคือกำลังติดตามสถานการณ์และกำลังรอรายงานอยู่นะคะแต่ว่าคือทราบว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันค่อนข้างหนักอยู่นะคือเกิดทั้ง3จังหวัดอ่ะ
0: ค่ะก็หนักหนาสาหัสแต่ว่ามาดูการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งนะคะนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าการปลุกปั่นข่าวเสี้ยมกับการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสมีอยู่2ขยักที่ขบวนการผู้ไม่หวังดีต้องการก็คือ1ใส่ร้ายว่าทหารเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์บินมายิงประชาชนอาจารย์ก็ฟันธงเลยข่าวนี้เท็จทั้งเพนะข่าวปลอมเฟคนิวแน่นอนส่วนข้อที่2ก็คือกดดันดิสเครดิตเพื่อเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะใกล้วงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายงวดเข้ามาแล้วแสดงว่ากองทัพขยับงานคืบหน้าทำลายแนวร่วมขบวนการได้เพิ่มขึ้น
1: มันต้องทำกันหลายจุดขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่อาจารย์วันวิชิตก็เลยบอกว่าก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นฝ่ายความมั่นคงอย่าตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำร้ายประเทศของเราก็เป็นไปได้นะคือไอ้ข้อที่2ที่บอก discredit เพื่อเปลี่ยนตัวเนี่ยคือเหมือนแม่ทัพภาค4เองท่านก็มีผลงานเนา
1: ะ
0: เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่อ่านข้อมูลก็มีการจับยงจับยาอะไรหลายจุดอ่ะจ
1: ับ
0: ของผิดกฎหมายของเถื่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเหล่านี้แหละค่ะเป็นเงินที่จะไปหล่อเลี้ยงเงินไปซื้ออาวุธต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการทำมาหากินอะไรจะมีเงินไปซื้อปืนกระหล่อกระบอกแล้วเป็นพันเป็นหมื่นได้ยังไง
1: ใช่
0: ไหนจะลูกปืนระเบิดอีก ที่มีการคว้างปากันเนี่ยก็เนี่ยแหละเงินจากสิ่งผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเองก็บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามแล้วก็สั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนายกก็ยังได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาทุกกรณีนะคะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ให้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย
0: ค
1: ือต้องดูแลเยียวยากันทั้งหมดนะคะนั่นแหละ
0: แต่คืนนี้ก็น่าจะสงบน่าจะนอนแต่คงนอนกันไม่หลับนะคนในพื้นที่ก็ยังผวาอยู
1: ่
0: ไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง
1: เพราะว่ารถฟงรถไฟก็หยุดชะงักกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดทำการได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิจิตเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บนะทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ทำหน้าที่รักษาความสงบอยู่นะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นว่าในวันที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนเองนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ซึ่งตอนนั้นก็ได้เตือนรัฐบาลไปแล้วว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่มันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลแถลงมานั้นเนี่ยมันสั้นมาก
0: ค่ะ
1: คือมีเพียง1ข้อมีเพียง1ข้อความที่ยึดหลักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือมันไม่มีอะไรมากกว่านี
0: ้
1: นะหลังจากนั้นเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีการแถลงกับสภาก็ยืนยันเป้าหมายเดิมว่าปีหน้า เหตุการณ์จะสงบอันนี้คือตามแผนเดิมที่คือจะมีการถอนกำลังออกไปด้วยเนี่ยนะตอนนั้นก็มีข่าวคราวกันอยู่นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเราก็ได้เตือนไปว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงนะที่เหตุการณ์จะสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ถามถึงกระบวนการพูดคุยซึ่งรัฐบาลก็มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสคือรัฐบาลเนี่ยพยายามบังคับใช้กฎหมายตามล่าผู้กระทำความผิดแล้วก็เลื่อนการพูดคุยออกไปกระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการก่อเหตุซ้ำคือถ้าเกิดดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันก็เป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละอย่างที่เราเข้าใจกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากนำเสนอคือนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การใส่ใจของฝ่ายนโยบายในเรื่องนี
0: ้
1: มีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่ากองทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นทำอย่างเต็มที่คณะที่มีหน้าที่ทางด้านการต่างประเทศและการพูดคุยมันก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะยึดแนวทางไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานได้ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเพราะนั้นก็เลยมองว่าการใช้กลไกมั่นคงในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มันจะต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านอื่นด้วยมันถึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งกระทู้ถามสดกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี่แหละก็อยากให้นายกมาตอบนี่แหละนะคะ
0: ก็คงงานเยอะเลยท่านนายกนะช่วงนี
1: ้
0: ล่าสุดคุณแสงระวีคุณนายนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองก็เซ็นหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและก็สงขลาสั่งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาสู่ระดับสูงสุดตามแผนระดับ3นะคะก็คือขั้นเผชิญเหตุนะเขาบอกว่าในระดับจังหวัดเนี่ยให้ปลัดยกระดับรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามแผนระดับ3เรียกกำลังพลของหน่วยกลับที่ตั้งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมพิจารณางดลาพักงดลาตรวจสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญสถานที่ราชการสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันระดับอำเภอนะคะก็มีการบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยกระดับความปลอดภัยตามแผนรปภเมืองโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด แล้วก็ระดับตำบลก็ให้ปลัดอำเภอเนี่ยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล นะคะหรือว่าหรือปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลจัดกำลังออกลาดตระเวนด้วยระดับหมู่บ้านก็ตั้งจุดสกัดมีป้อมรักษาการนะคะเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่โดยทันทีป้องกันระงับยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงนะคะโอ้โหทำลงการติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงเลย
1: โอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอนกัน
0: ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาช่วงนี้ต้องดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น
1: คือจริงๆเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเจรจากับฝ่ายของสอบตของฝ่ายเจรจาสันติภาพเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือเขาก็พยายามนั่นอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ดูเหมือนมันเงียบ
0: ๆ มันยังก็ถ้าข้อเรียกร้องมันเราไปคุยถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าพวกค้ายาพวกค้าของเถื่อนมันไม่สามารถเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้นี
1: ่ใช่ปัญหาในภาคใต้มันเยอะนะพวกเนี้ย
0: แต่มันก็คือเป็นน่ะสุนัขรอบกัดอยู่แบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าเอ้ยอย่ามาแย้มอย่าของล็อตนี้อย่าเข้ามา
1: ประชาชนในพื้นที่ฉันว่าก็คงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะในการที่แบบจะต้องอยู่อย่าง
0: เหตุ
1: ระแวดระวัง
0: ยืดเยื้อยาวนานมาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยได้ยังไงไหว
1: มันหลาย10ปีเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่รู้จะเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้จะเกิดแบ่งแยกดินแดงหรือว่าสร้างสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างสถานการณ
0: ์น่าจะสร้างสถานการณ์แบ่งแยกดินแดงก็คือมันก็เหมือนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขมาพอสมควรแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอยากแบ่งแยกนะหรือมันก็อาจจะมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากคือการอยู่ร่วมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้วอ่ะ
1: และดูเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจด้วยเนา
0: ะ
1: เห็นบอกพรุ่งนี้ฝ่ายค้านเขาก็จะมีการหารือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดสภาวันที่25วันอังคาร
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการหารือกันว่ารัฐบาลคือเจอหลายเรื่องมากๆนะอย่างที่บอกคือทางเหนือก็น้ำท่วมทางใต้ก็ไฟไหม้นะ เกิดเหตุระเบิดกันเนี่ยนะคะ ก็เดี๋ยวรอดูกันอ่ะหมดเวลาแล้วต้องลากันก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิชคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาลิชายโยรายงาน กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสินของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา10 นาฬิกาและ16 นาฬิกาซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสิ่งของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจะส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อสอดส่องผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1/2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6 ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอิสต้ามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
6: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
5: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณี
7: ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบ case management มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันหยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
9: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
11: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูดสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ after shock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณ

0: ข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปคุยความคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะได้ตรวจพบแนวกำแพงอิฐโบราณถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้แล้วเขาก็ไปพบอิฐที่มีร่องรอยแกลบข้าวอีกด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปสำรวจเรื่องนี้พร้อมๆกันนะคะกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรจะมาคุยกับเราในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้ฝากกันรายการของเราวันนี้สบายๆหลังข่าวมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้ค่ะจำนวน1รางวัล นะคะอย่าลืมค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณเพลินพรวิสูตรกาญจนชัยจากจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมไว้ที่จังหวัดนครราชสีมากันนะคะพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะชวนผู้ฟังลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้พบอิฐที่มีร่องรอยแกลบเข้าที่จังหวัดนครราชสีมาที่เราได้เกริ่นไปเราจะไปคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกันค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอามีเรื่องให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตื่นตาตื่นใจต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย
2: ์
1: เลยต้องมาสำรวจกันหน่อยที่มาที่ไปของการพบแนวกำแพงเมืองโบราณจุดเดียวกับที่เคยเจอโครงกระดูกโบราณครั้งก่อนหรือเปล่าหรือยังไงอะคะอาจารย
2: ์ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันครับ
1: เ
2: นื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็คือแหล่งโบราณคดีโนนพลานนะครับซึ่งก็เคยได้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่เราพบโครงกระดูกครั้งแรกในปี2567 2568นะครับแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยเราทำงานร่วมกันกับเทศบาลนครราชสีมาครับเพื่อที่จะขุดตรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกำแพงเมืองคูเมืองบล็อกนี้ครับซึ่งเรียกว่าบล็อกพลล้านต้านปัญจานะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการดำเนินงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการขุดตรวจทางโบราณคดีก่อนนะครับซึ่งก็นำไปสู่การค้นพบแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาก็พอได้เห็นนะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยที่เป็นโนนดินขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังเราเรียกว่าแหล่งโบราณคดีโนนพลานเนี่ยมีการอยู่อาศัยของคนตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กนะครับโดยพบร่องรอยของการฝังศพอยู่บริเวณกลางเนินครับส่วนล็อกที่เราทำงานในปีนี้จะขยับขึ้นมาทางด้านทิศเหนือครับผมซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กด้วยเช่นกันครับซ
1: ึ่
2: งอยู่ลึกจากแนวกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยลงไปจากผิวดินปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันแต่ความพิเศษก็คือการเจอกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาด้วยครับ
1: พื้นที่การขุดค้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เขามีการเปิดหลุมใหม่ตรงนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: รอบนี้นะครับเราได้ระยะเวลาการทำงาน20วันเหมือนเดิมครับโดยพื้นที่เนี่ยเราแบ่งเป็น2หลุมนะครับหลุมแรกเนี่ยเราพยายามที่จะรีเช็คก่อนว่าเราจะเจอแนวกำแพงเมืองหรือเปล่าให้ทุกท่านจินตนาการนะครับว่าบริเวณที่เรายืนอยู่นี้หรือบริเวณที่เราทำงานทางโบราณคดีนี้นะครับเป็นกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกเพราะฉะนั้นแนวกำแพงเมืองก็จะทอดยาวจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกขุดหลุมยาวขนาด 2.5 เมตรคูณ 11.5 เมตรเพื่อคร่อมกับแนวกำแพงเมืองซึ่งเราคิดว่าเราจะพบครับจากการขุดตรวจลงไปจากผิวดินลึกประมาณ80เซนติเมตรนะครับเราก็เจอการเรียงอิฐนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเป็นกำแพงเมืองสมัยอยุธยานั่นแหละก็เลยได้เปิดหลุมให้กว้างขึ้นไปอีกครับโดยหลุมที่2เนี่ยมีขนาดกว้าง7เมตรนะครับอยู่ติดกับหลุมแรกแล้วก็ยาวประมาณ25เมตรครับโดยจากการเปิดหน้าดินทั้งหมดเนี่ยเราก็เจอแนวกำแพงเมืองครับขนาดความยาว 27.5 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบในรอบ20ปีนะครับต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนว่าการศึกษากำแพงเมืองในพื้นที่นครราชสีมาเองเนี่ยเราศึกษาเป็นครั้งแรกในปี2542นะครับบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับต่อมาในปี2543ก็ได้มีการบูรณะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเดียวกันจนกระทั่งปี2549นะครับได้มีการขุดตรวจกำแพงเมืองบริเวณสวนอนุสรณ์สถานซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรานารีนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก20ปีก็คือในปีนี้ครับ2569ที่เราได้พบแนวกำแพงเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนครับว่าข้อจำกัดของการศึกษากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยที่ผ่านๆมาก็คือเรื่องของการกำหนดอายุสมัยที่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของการ การขุดตรวจทางโบราณคดีนอกเหนือจากความตั้งใจที่จะหาแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาแล้วเราก็ต้องการที่จะนำอิฐจากกำแพงเมืองนี่แหละครับไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอายุของเมืองนครราชสีมาหรืออายุของกำแพงเมืองนครราชสีมาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากที่เว้นช่วงไปนาน20ปีเลยอย่างที่อาจารย์บอก
2: เวลาเราพูดถึงเมืองนครราชสีมาเน
1: ี่
2: ยเราอาจจะโฟกัสแค่บางช่วงบางเวลานะครับคุณเตยอย่างเช่นเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่เราบอกว่าเมืองนครราชสีมาสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งมันไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับเลยนะครับเราก็เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนศึกเจ้าอนุวงศ์เนาะในปี2370นะครับที่มีวีรกรรมสำคัญนั่นก็คือวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีซึ่งถ้าเราใช้หลักฐานทางโบราณคดีหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยไทม์ไลน์ของเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยก็จะไปไกลได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กแล้วก็เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็เข้าสู่วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณและก็เข้าสู่สมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์เราก็จะเห็นว่าหลักฐานที่ได้มีโอกาสเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยจะช่วยยืดไทม์ไลน์ยืดไทม์ไลน์ของเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองให้ยาวขึ้นไปอีกสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยการใช้พื้นที่แล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีครับ
1: มันก็เป็นความเชื่อมโยงกันไปได้เลยนะคะทีนี้พอผลการขุดเนี่ยคือตรวจพบหลักฐานในรอบนี้อะไรบ้างและลักษณะความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รอบนี
2: ้ครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่า80เซนติเมตรจากผิวดินเราเจอแนวกำแพงเมืองแล้วก็เปิดหลุมยาวขนาดใหญ่ทำให้เราเจอแนวกำแพงเมืองต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราเปิดหน้าดินเนี่ยได้ที่ 27.5 เมตรนะครับกำแพงเมืองที่รอให้เราเปิดหน้าดินต่อไปเนี่ยในเฉพาะล็อกเนี่ยนะครับพลล้านต้านปัญจาเนี่ยเหลืออีกประมาณ80เมตรครับคุณเตยซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ระยะเวลาที่จะได้ในอนาคตเนี่ย อย่างมากนะครับแล้วก็ลึกลงไปนะครับถัดจากตัวฐานของกำแพงนะครับก็จะเป็นร่องรอยของการบดอัดดินนะครับเพื่อทำเป็นฐานรากกำแพงจากร่องรอยที่พบก็จะเป็นชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเนื้อแกร่งนะครับซึ่งผสมปะปนกันนะครับระหว่างภาชนะสมัยอยุธยาแล้วก็ภาชนะสมัยขอมหรือเขมรโบราณซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนสมัยอยุธยานะครับแต่ที่เราพบว่าปะปนกันเนื่องจากว่าตอนทำฐานรากอาคารนะครับก็จะต้องมีการลงไปรบกวนชั้นวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณทำให้หลักฐานมันปะปนกันทีนี้พอลึกลงไปครับจากผิวดินประมาณ2เมตรนะครับเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กก็ย้ำอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับบริเวณกลางโนนของโนนพลล้านนะครับที่เราเจอโครงกระดูกตั้งแต่ปี2567และ2568นะครับรอบนี้เราไม่เจอโครงกระดูกนะครับเราเจอเป็นเหมือนพื้นที่ประกอบอาหารนะครับเป็นร่องรอยขม่าวขี้เถ้านะครับปะปนร่วมกันกับกระดูกสัตว์แล้วก็ลูกปัดแก้วและที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าการพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเนี่ยก็จะต้องพบภาชนะรูปแบบพิเศษนั่นก็คือภาชนะแบบพิมายดำนั่นเองเบื้องต้นในบริเวณนนพลานีที่เราเคยนำตัวอย่างไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์กรอบระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ถึง 1,600 ปีมาแล้วครับก
1: ็
2: จะเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่เดิมเราบอกว่านครราชสีมาที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่ไม่เคยมีการอยู่อาศัยมาก่อนนะครับม
1: ี
2: การเข้ามาในสมัยอยุธยาแต่ก็ในความเป็นจริงแล้วมันมีคนมาตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ครับสำหรับแนวกำแพงเมืองเองนะครับตอนนี้เราได้ส่งตัวอย่างอิฐแล้วก็ดินที่อยู่ใต้แนวกำแพงเมืองซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นชั้นเตรียมฐานรากเนี่ยไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าชั้นที่เตรียมฐานรากก็ดีหรือว่าตัวก้อนอิฐก็ดีเนี่ยจะมีอายุกี่ปีกันแน่ครับเพราะว่านครราชสีมาเองเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเมืองที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ผมย้ำว่าเราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็เพื่อให้หลักฐานที่ให้เมืองนครราชสีมา าเก่ากว่านั้นนะครับเราก็ไปยึดโยงเรื่องของชื่อเมืองนครราชสีมาที่ปรากฏในกฎมณฑลบาลที่อยู่ในกฎหมายตาสามดวงของรัชกาลที่1นะครับก็ระบุศักราชตรงกับปีพ.ศ.2011ก็จะมีอายุ558ปีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุเมืองเท่าไหร่กันแน่เนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคำถามก็ยังรอให้เราพิสูจน์ผ่านวิธีวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ครับผม
1: เพราะเราส่งไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวรอคำตอบตรงนี้เปิดภาพตามดูไปด้วยเนี่ยมันคล้ายๆเป็นภาพกำแพงแห่งการเวลาเลยนะอาจารย์
2: ใช่ครับแล้วก็ที่จริงอ่ะกำแพงที่มีต้นโพเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับคุณเตยจุดนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเนาะเพราะว่าต้องเล่าทุกคนฟังว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดละนะครับยกเว้นบริเวณนั้นเนี่ยซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองนะครับสภาพปัจจุบันก็จะเป็นกำแพงเมืองที่ถูกหุ้มด้วยต้นโพขนาดใหญ่นะครับซึ่งเทศบาลนครราชสีมาเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประตูแห่งการเวลาเนาะเป็นกำแพงเมืองแห่งการเวลาเพราะฉะนั้นณวันนี้ครับร่องรอยของแนวกำแพงเมืองนะครับก็ปรากฏให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับถึงการมีอยู่ของเมืองนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานในสมัยอยุธยาครับผม
1: ค่ะทีนี้ก็จะมีการดูแลจัดเก็บหลักฐานอย่างไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเวลาคุยกับอาจารย์ก็บอกว่าทุกชิ้นเราก็จะต้องมีการเอาไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ไปดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะรอบนี้ยังไงอะคะ
2: รอบนี้ถ้าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดตรวจนะครับที่บอกว่าไปจนถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเนี่ยเราก็นำมาศึกษาวิเคราะห์ที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับส่วนกำแพงเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กลบหลุมนะครับแต่ก็มีการใช้สแลนผ้าสแลนเนี่ยคลุมไว้ตลอดทั้งแนวเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ฝนตกทุกวันอาจจะทำให้อิฐที่เดิมมันอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ได้เสื่อมสภาพใช่ไหมครับแต่พอมันปรากฏอยู่บนผิวดินแล้วเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้ก็พยายามที่จะปกป้องรักษาไว้อยู่ถ้าเราดูภาพกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหลุมที่พบแนวกำแพงเมืองก็จะเหมือนกับบ่อน้ำหรือบ่อปลาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้มีการทำจุดระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีจริงๆก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมแนวกำแพงเมืองที่เราขุดตรวจพบได้ซึ่งก็อาจจะทำให้กำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้เนี่ยเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นทางเทศบาลนครราชสีมาเองก็ช่วยนะครับในเรื่องของการหาไดโว่มาเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะป้องกันช่วยป้องกันด้วยครับรวมไปถึงการทำรั้วเหล็กนะครับรอบตัวกำแพงเมืองในตอนนี้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปรบกวนนะครับแนวกำแพงเมืองที่เราพบครับ
1: หลักฐานที่เราขุดพบเราก็ต้องมีดูแลแล้วตลอดจนเป้าหมายในการขุดค้นทั้งหมดนี่มันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
2: เป้าหมายที่ขุดค้นทั้งหมดนะครับก็คือเพื่อที่จะอย่างแรกอย่างสำคัญก็คือเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานว่ามันมีหลักฐานที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเขาต้องเล่าให้คุณเตยฟังครับว่าล็อกที่เราทำงานในปีนี้มันเป็นบางส่วนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการตอกเสาปูนนะครับทับแนวกำแพงเมืองนะครับการขุดหลุมเพื่อฝังขยะซึ่งก็จะทำให้ตัวแนวกำแพงเมืองเนี่ยเสื่อมสภาพไปในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการเคลียร์ขยะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินที่อยู่ติดกับแนวกำแพงเมืองออกมีการตัดเสาปูนนะครับที่สำหรับสร้างบ้านออกจากแนวกำแพงเมืองไปซึ่งตอนนี้ก็ทำให้โบราณสถานเนี่ยน่าดูมากขึ้นครับผม
1: ค่ะดูเหมือนว่าก็เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับก็ปีนี้ครับก็ทำงานร่วมกันระหว่างสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกับเทศบาลนครราชสีมาครับแล้วก็เล่าให้คุณเตยฟังเพิ่มเติมว่าเรายังมีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มาช่วยในเรื่องของการหาร่องรอยของเมล็ดพืชโบราณครับละอองเรนูต่างๆเพื่อที่จะอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตให้ได้นะครับเราให้คุณเตยฟังสักนิดนึงว่างานเมื่อปีที่ผ่านมาเด็กๆที่เรียนชีววิทยาเองเขาเก็บดินไปทั้งหมด 5,000 กิโลกรัมแล้วครับแล้วก็เจอเมล็ดข้าวโบราณ16เมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาไม่สามารถที่จะเดินไปได้โดยลำพังนะครับถ้าขาดหน่วยงานเหล่านี้และอีกหน่วยงานนึงก็คือสถ าบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนนะครับที
1: ่
2: เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆครับ
1: ค่ะเพราะว่านอกจากนั้นแล้วคือในส่วนของเทศบาลนครราชสีมาเองก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีการปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญได้นะอาจารย
2: ์ก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของเมืองนะครับเล่าเรื่องเมืองเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองสมัยอยุธยาผ่านแนวกำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้แล้วก็ที่พบมาตั้งแต่ปี2542รวมไปถึงอุโมงค์แห่งกาลเวลานะครับกำแพงเมืองที่ถูก
1: โอบ
2: ล้อมด้วยต้นโพไว้ครับ
1: ค่ะเป็นเหมือนเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะคะน่าจะได้รับความสนใจเนาะทีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการออกแบบต่อไปละว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นพื้นที่ที่จะได้เชื่อมโยงเล่าเรื่องราวให้ผู้ที่ได้ไปชมหรือว่าแม้แต่น้องๆเด็กๆเยาวชนเขาใช่ว่าอะไรนะกำแพงแห่งการเวลาใช่ไหมอาจารย์วรรณพงษ
2: ์ใช่ครับใช่ครับแต่ก็กำแพงแห่งการเวลาเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับค
1: ุ
2: ณเตยอย่างที่เราให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวนครราชสีมาเน
1: ี่
2: ยหลังจากไหว้คุณย่าโมหรือว่าท่านท้าวสุทนารีเรียบร้อยแล้วไปไหว้พระในเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วขับรถไปตั้งหลักที่คูเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดแรกที่จะเล่าเรื่องกำแพงเมืองแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้นะครับจะไปเจอจุดที่ผมขุดพบแนวกำแพงเมืองความยาว27เมตรนะคร
1: ับ
2: แล้วก็วิ่งไปจนถึงทางด้านทิศใต้ของเมืองก็จะเจอกำแพงเมืองแห่งการเวลาครับก็เป็นอีก3จุดที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนครราชสีมาครับผม
1: คุยกับอาจารย์มาตลอดก็คือเราจะเห็นภาพที่นครราชสีมาเนี่ยคือจะเจอของโบราณมาเยอะศึกษาทางโบราณคดีก็มีต่อเนื่องหลักฐานก็แบบสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยทีเดียวเวลาอ่านข่าวอ้าวตรงนี้อีกแล้วจุดนี้อีกแล้วนี่แสดงว่าเขามีเรื่องราวมาน่นนานมากเหมือนกันนะที่โคราชเนี่ย
2: อาจจะด้วยที่ความที่เราเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยมั้งครับคุณเตยนะครับเราเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้ง32อำเภอของนครราชสีมาไม่มีอำเภอไหนเลยที่ไม่มีเรื่องราวของผู้คนในอดีตนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่าเราเจอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปีนะครับแล้วก็มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะอำเภอไหนที่พบเยอะที่สุดคะอาจารย์ถิ่นมาครบหมดอ
2: ำเภอที่พบเยอะที่สุดแล้วก็เป็นร่องรอยอารยธรรมโบราณก็อย่างเช่นอำเภอพิมายเรารู้จักกันดีใช่ไหมครับอำเภอสูงเนินหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนนะครับซึ่งวัฒนธรรมแรกเริ่มนั่นก็คือวัฒนธรรมทวารวดีไม่รู้ว่าผู้ฟังเคยมาเที่ยวพระนอนทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือยังชมเมืองโบราณที่ได้รับการยกให้เป็นฝาแฝดของเมืองมรดกโลกสีเทพแล้วหรือยังถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนนะครับมานครราชสีมานะครับต้องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ถือว่าพบบ่อยๆเนาะแล้วก็ทั้งภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยปีนี้โบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยเติบโตมากขึ้นจริงๆเพราะว่าทั้งขุดพบทั้งสำรวจใหม่พบนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติรักษาโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็ในอนาคตพื้นที่ใดเจอบ่องรอยของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุสถานก็แจ้งให้นักโบราณคดีให้สำนักศิลปากรลงไปตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไปครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์วรรณพงษ์ค่ะ
2: ยินดีครับคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเราได้รู้เรื่องราวนะคะสำหรับคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาอันนี้เป็นทางด้านทิศตะวันออกนะคะการขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยได้มากขึ้นนะคะรอติดตามชมนะคะเขาเตรียมที่จะยกระดับภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยได้สวยงามเผื่อใครไปเที่ยวที่โคราชนครราชสีมาจะได้แวะไปติดตามชมกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกนะคะจากธนาคารออมสินค่ะจำนวน1รางวัลส่งจดหมายมาได้เลยนะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่ก็คือ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสบายสบายหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอแดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราดบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-25 สิงหาคม 2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนฉางเมืองอวกาศนานาชาติหวนฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ส่งลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างนะคะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.-20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชูโมเดลข้าวประณีตยกระดับข้าวไทยสู่สินค้ามูลค่าสูงเร่งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องมือดูแลเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดส่งออก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวประณีตซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการพลิกโฉมข้าวไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
6: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Globalโดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilionของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTAซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์กช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิด ปัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายนิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานยามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA Tour รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือ1ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รั้งอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของมิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ 100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่า โดยในรอบชิงชนะเลิศรถไฟกีนออกนำก่อน 2-0 คู่แต่ A21 เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ 5-2 คู่คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST

0: รวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมภัสสรการรายงาน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
5: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เรายังติดตามโลกที่อันปั่นป่วนผันผวนอย่างยิ่งขณะเดียวกันจีนกับไทยก็มีประเด็นที่ควรจะคิดว่าเอ๊ะเราจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างไรบ้างต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ให้มันลุ่มลึกให้มันกว้างขวางให้คนไทยเราได้ช่วยกันคิดเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอางั้นเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผมถามแม้กระทั่งคนรัสเซียผมถามแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยขับรถไปอยู่ในที่รัสเซียนะคุณวิชัยรู้ไหมว่าในไซบีเรียเนี่ยผมถามไหนใครเคยมาประเทศไทยบ้างครึ่งห้องยกมือกันหมดเขาเคยมาเมืองไทยครึ่งห้องประชุมครึ่งห้องประชุมแล้วผมก็ถามเขาบอกไหนใครอยากจะไปเมืองไทยมั่งเขายกมือกันทั้งห้องเลย
1: เอ้
2: าคนจีนก็เหมือนกันผมถามคนจีนเนี่ยผมถามเขานะเฮ้ยคนจีนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขาตอนนี้ผมถามคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมา 20-30 ปีนะหรือ10ปีหรือ6ปีขึ้นไปนะพวกนี้กลับบ้านไปแล้วเจ็บคอหมดเลย
1: เจ็บคอ
2: ไปเจ็บกันไอ
1: ด้วยอ่ะ
2: แล้วก็เป็นไข้ไม่สบาย
1: เอ้
2: าผมถามว่าเอ้าหรือเป็นคนจีนแท้ๆหรือมาเมืองไทยแล้วหรือกลับไปทำไมหรือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วเนี่ยมลภาวะมลพิษมันเยอะทุกครั้งเขาก็จะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอเสร็จเขาก็ต้องรีบเพ่นกลับมานะปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอประเทศไทยนี่ดีนะตอนสมัยผมเนี่ยผมอยู่ไต้หวัน
1: อ
2: ะผมนี่ไปอยู่ไต้หวันแต่เป็นฮ่องกงฟุต
1: อ้าวทำไมอะ
2: ก็เพราะเชื้อในไต้หวันมันเยอะไงแล้วมันชื้นแต่พอกลับมาเมืองไทยนะไอ้ฮ่องกงฟุตนี่หายเป็นไทยฟุตเรียบร้อย
1: ไทยฟุตนี่เป็นยังไงมีโรค
2: มันก็เนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยไงฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออเราเมื่อเรามีพื้นฐานอย่างนี้เราทำไมจะมีไอ้เรื่องไอ้เด็กผู้หญิงคนนึงไปทะเลาะกับรปภ.ใช่ไหม
1: ใช่
2: กับไอ้แฟนคลับของไอ้ดารา 20-30 คนที่วิ่งกรูกันเหมือนกับพึ่งนางพญาไปไหนก็จะต้องมีพึ่งไอ้นั่นตามกันอย่างนั้นทำไมเราเอาไอ้เหล็กเล็กน้อยๆเราทำไมไม่ดูภาพใหญ่เราดูเรื่องเล็กเรื่องน้อยๆนะแน่นอนทั้งฝ่ายของทางทูตจีนเขาที่นี่เขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็อยากให้คนของเขาเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะแต่ขอให้คนของเขาเนี่ยทำไมอ่ะทำตัวดีๆด้วยแล้วก็ขอให้ประเทศไทยให้เกียรติเขาด้วย อะไรอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบตักเตือน
1: ใช
2: ่ไหมนะคราวนี้การที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกลายมาเป็นเรื่องที่เรามีประวัติศาสตร์มาตั้ง900ปีแล้วมาขัดแย้งกันจากไอ้เด็กผู้หญิงคนนึงมันอาจจะทำไมวันนั้นมันซดเหมาไถหรือมันทำอะไรมาหรือมันเกิดมีฮอร์โมนสูงมันก็อารมณ์เสียคนเรานี่อารมณ์มันก็ทำไมอ่ะมันขึ้นลงอ่ะโดยเฉพาะเด็กๆนี่ฮอร์โมนมันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราไปเอาไอ้พวกนั้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างสองสังคมเนี่ยจากไอ้เด็กเพิ่งแค่10-20คนแล้วพวกนี้มันก็เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศแต่มันเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์นี
1: ่
2: ไอเด็กที่ไปทะเลาะกับรปภ.ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้าย
1: อ
2: ารมณ์ไม่ดีหรือไอเด็กที่วัยรุ่นที่มันไม่ได้มองอะไร มันก็จะเอาแต่ไอ้แฟนเป็นแฟนคลับของดาราเอาไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมมาเป็นข้อขัดแย้งทำอะไรในเมื่อเราเนี่ยเรามีความลึกซึ้งในแง่ของทำไมวัฒนธรรมชนชาตินะประวัติศาสตร
1: ์
2: อะไรต่ออะไร ที่จริงผมมองไปว่าวันนี้ผมเห็นกระแสผมเห็นอะไรต่ออะไรนะคือเราเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ
1: ่อ
2: ะเอาง่ายๆใช่หรือไม่ทำไมไม่เอาไอ้เรื่องนะใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็กนะยังผมเนี่ยผมเห็นนะอย่างกับจีนเทาเอ้าคุณวิชัยดูจีนเทาก็ถามว่าไอ้จีนเทาเนี่ยมันเป็นอะไรก็มันเป็นพวกห่วยๆอยู่ในประเทศจีนที่โดนรัฐบาลจีนตืบใช่ไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศจีนไม่ได้เพราะนิสัยมันห่วยคราวนี้เอาคนห่วยๆมาเมืองไทยมันก็ห่วยๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการเอามาจัดการยังไงทำไมเราไม่ทำหน่วยงานนะที่มาจัดการไอ้คนจีนห่วยๆกับรัฐบาลจีนน่ะเราเคยคุยกันมีอยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งก็ที่หน้าประตูที่สนามบินเราเอาซอฟต์แวร์ของไอ้พวกแบ็กลิสของจีนเนี่ยเอ้ยลือมาลือกับอ้วเนี่ยมาทำร่วมมือกันอยู่ที่หน้าบ้านได้ไหมก่อนที่ไอ้พวกจีนนี่จะเข้ามาลือขอรูปหน้าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่ลือมีข้อมูลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเอามาให้ศุลกากรที่เข้ามาเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บดูม่านตาปั๊บแล้วก็เปิดไอ้พาสปอร์ตปุ๊บไอ้คนนี
1: ้
2: จังซันหลี่ซื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไมเฮ้ยมาหรือมาเข้าไปที่ห้องนู้นไปให้เจ้าหน้าที่จีนใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแบบแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องยูนิฟอร์มก็ได้ถามเขาเช็คเขาถ้าเกิดเป็นจีนนะที่มันห่วยจริงก็หรือไม่ต้องเข้ามาหรือทำไมนั่งเครื่องบินกลับไปกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ร่วมมือที่หนึ่งเรากันคนห่วยตั้งแต่ที่หน้าประตู
1: mm-hmm.
2: อันที่สองเราเนี่ยนะกรมศุล mm-hmm. กองตรวจคนเข้าเมือง
1: mm-hmm.
2: จีนกับไทยนี่จอยกันเป็นยูนิตยูนิตที่จะต้องมาทำไมเช็คลิสต์ไอ้ที่มันอยู่ในเมืองไทยแล้ว mm-hmm. แล้วก็คอยดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีไอ้คนจีนเทางี้ไป mm-hmm. หน่วยนี้ปื๊ดไปร่วมมือกับตำรวจถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้คนห่วยๆในประเทศจีนที่มันมาในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงไหมเฮียหยุนว่าไง
1: ใช่แล้วสกัดกั้นเพราะว่าข้อมูลจีนมีแล้วนี่ว่าคนไหนในบัญชีดำ blacklist ใช่ไหม
2: เออ
1: แล้วว
2: ันนี้เรา
1: ข้อมูลเสริมสกัดกั้นก็ไปบล็อกที่สนามบินเนาะ
2: เออแล้ววันนี้นะถ้าเราจับได้ตรงไหนมีลักษณะเป็นจีนเทานะไอ้หน่วยเนี้ยที่เราจะเป็น joint ventureระหว่างนะภาครัฐไทยจะเป็นตำรวจจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองกับจีนทำยูนิตนี้มาเป็นอะไรไทยชไนส์แ
1: ม
2: เนจเมนต์ที
1: ม
2: ไม่ต้องไปดุเดือดไทยไชนีสแ
1: ม
2: เนจเมนต์ทีมแล้วไอ้แมเนจเมนต์ทีมนี้ก็ดูแลทั้งหมดเลยในประเทศไทยเราไปดูที่ว่าเอ๊ะทำไมที่สิงคโปร์ไม่เห็นมีปัญหาอย่างเราเลย
1: ก็ทำยังไ
2: งหนึ่งพวกข้าราชการสิงคโปร์นะเขาเข้มงวดสองเนี่ยพวกนี้เขาไม่รับนะพวกเงิน
1: ไม่รับสินบน
2: ซื้อไม่ได้
1: ไม่รับ
2: ซื้อไม่ได้
1: แล้วกำลังคุณวิกรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยรับสินบนอย่างนั้นเหรอ
2: เอ้ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันมั่งคุณชัยลองพูดมาสักที่นึงสิในประเทศไทยทั้งประเทศเอ้าแฟนคลับก็ได้ลองเขียนกฎเข้ามาในนี่ว่าในประเทศไทยที่นี่วัดนี้อาสมนี้ไม่มีคอร์รัปชันลองเขียนมาให้หน่อยที่เดี๋ยวในคอมเมนต์ของเรา
1: ใช่ไหมจะบอกว่าไม่มีหน่วยงานส่วนไหนของสังคมไทยที่ไม่มีคอร์รัปชันเลยนะกล่าวหากันนะนี่กล่าวหากันร้ายแรงนะเนี่ย
2: ก็เนี่ยทำไม GDP เราตอนนี้โตแค่ 1% กว่าล่ะ
1: อะไรคอร์รัปชันล่ะ
2: ใช่สิอันนี้เอ้าทำไมที่อื่นเขาโต โตเอาเพราะเขาเข้มงวดเขาจับไงคุณวิชัยลองคิดดูสีจิ้งผิงที่เคยบอกว่าไหนข้าราชการไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศส่งลูกส่งเมียไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศต้องมาลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วเขาจับได้หรือเข้าคุกคุณวิชัยรู้ไหมว่าเออ
1: เงินรั่วไหลออกไปเหรอหรือว่าเงินคอร์รัปชันแล้วก็โอนให้ครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเงินโกงนี่ส่งไปครอบครัวตัวเองเหรอ
2: ใช่เอ้าคราวที่แล้วเนี่ยเฉพาะงานนี้นะหนึ่งคนที่ตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่ตัวเองเนี่ยมีบ้านนะมีอพาร์ตเมนต์ไปลงทุนซื้อหุ้นนะแล้วก็ไปซื้ออะไรต่ออะไรพวกนั้นที่เป็นข้าราชการนะเขาตอบไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมาจากไหน
1: ตอบไม่ได้ก็ต้องถือว่าผิดยืมพิสูจน์ไม่ได้ก็คือเงินที่อธิบายไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้ก็อยู่โกง
2: เออฉะนั้นไอ้พวกนี้หนึ่งช็อตนะเข้าคุก
1: อ
2: ีกช็อตหนึ่งก็คือว่าโอ้เขาก็บอกว่าครับเงินเนี่ยผมได้จากนายกนายข
1: ออ
2: ันนี้ชุดสองพอดีที่ผมเคยคุยกับผมมีเพื่อนไงก็คือชุดสองนี่แหละเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาต้องการได้งานเขาก็เอาเงินไปให้อีกข้าราชการหนึ่งฉะนั้นคนนี้พอถูกพาดพิงเสร็จปั๊บก็ถูกมาทำไมเอ่ยเอ้ยหรือมาเข้ามาว่าจะต้องมาหาข้อมูลจากหรือปรากฏไว้หมอนี่ก็ยอมรับครับผมได้ให้เงินตรงนี้ไปฉะนั้นไอ้โทษที่จะหนักก็ลดลงมาติดไป6ปีคุณวิชัยคิดว่าเอาสูตรนี้มาทำที่เมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราจะหมดข้าราชการไปสักกี่คน
1: เกินครึ่ง
2: เอางี้หมายความว่าไงนี่ดูถูกคนนี้ดิ
1: ก็ผมเชื่อคุณวิกรมว่ามีจุดไหนที่ไม่มีกลุ่มแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนธุรกิจที่คุณวิกรมรู้จักดีนะแกบอกว่าอย่างไรรู้ไหมไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันช่วยให้ธุรกิจมันเดินไปได้ก็มีนะนักธุรกิจไทยที่คิดอย่างนั้นก็มีนะมันคอร์รัปชันมันต้องมีเพราะมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไม่จริงหรอ
2: ก็เราคิดอย่างนี้ประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ไงคนหนึ่งคุณวิชัยไปคิดไปพูดกับคน
1: กับเพื่อนนักธุรกิจคุณวิกรมนะเรื่องเนี้ยเขามีคน
2: นี่เพื่อนไอ้เพื่อนผมก็บอกไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งนะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีนักการเมืองในอดีตนะที่คอร์รัปชันเยอะนะประมาณ2คนรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเขาคนหนึ่ง
1: เ
2: ออคุณวิชัยผมถามนี่ว่าวันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ไปถามว่าเอ๊สิงคโปร
1: ์
2: หรือที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันบ้างคนสิงคโปร์จะตอบค่อนข้างจะมั่นใจแล้วไปถามคนจีนสิไปถามคนญี่ปุ่นสิไปถามคนเกาหลีสิเขาจะตอบว่าโอ้มีตรงนี้ตรงนี้ยังมีแต่ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าที่ไหนมีบ้างเอ้าคุณวิชัยนี่ในฐานะที
1: ่ที่ไหนไม่มีบ้าง
2: ที่ไหนไม่มีบ้างที่ไหนไม่มีบ้างคุณวิชัยนี่นะคนจีนเขาบอกว่าหรือกินเกลือมานะมากกว่าบางคนที่กินข้าวนี่หลายสิบเท่าเออคุณวิชัยนี่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ากินเกลือมามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผมนะคุณวิชัยนี่กินเกลือมามากกว่าผมอีกนะ
1: เฮ้ยไม่จริงมันเค็มมันกินไม่ได้มาก
2: เฮ้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินแหละทำไมจะไปกินจืดๆได้ไงสะสมมาเอางี้วันนี้เห็นไหมว่าเอาง่ายๆถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาไอ้ตรงนี้มาย้อนสอนกลับไปทำไมไม่เอาไอ้ปัญหาตรงนี้อย่าให้เป็นปัญหาที่ไอ้จีนห่วยๆมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอีกล่ะถ้าเกิดคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยนะมีแต่คนดีดีดีเหมือนคนจีนที่อยู่ในประเทศเขาอะใช่ไหมแล้วคนไม่ดีเนี่ยเราให้รัฐบาลเขาเอากลับไปไอ้เรื่องของเขาจะบริหารยังไงมันเรื่องของเขาแต่ถ้าลื้อมาทำเมืองไทยหรือเป็นคนจีนแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมา นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเดี๋ยวมีเสียงควรครางฮะอันนี้ทำให้ทำไมเอ่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับแม่สื่อแล้วสื่อต่างๆในประเทศจีนเนี่ยคราวที่แล้วเขามีไอ้ดาราคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปพม่าถูกหลอกไปพม่าคนจีนเขาก็ไปลงข่าวเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ดาราคนนี้มาเมืองไทยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วมันถูกจับไปพม่าเออผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าไอ้คนดาราคนนี้เนี่ยมันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเพราะใคร
1: มาเพราะใครเออ
2: ใครพามันมาเออนะก็คนจีนหลอกมันแล้วถามว่าที่มันไปพม่าได้เพราะใครก็เพราะไอ้คนจีนพาไปพม่าแล้วไอ้คนที่อยู่ในพม่าตื้บไอ้ดาราคนนี้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
2: ก็เป็นคนจีน
1: จีนหลอกจีนเอง
2: เออแต่เวลานักข่าวเขาไปเขียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเฮ้ยคนจีนจะมาเที่ยวในเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยให้คนที่จีนให้รัฐบาลจีนที่เขามืออาชีพมาร่วมกับเราบริหารงานกัน
1: ใช
2: ่แล้วจัดการทั้งหมดเลยนะไอ้หน้าร้านเป็นอะไรหลังร้านเป็นอะไรไม่มีรูปหน้าปะจมูกปัญหาของเราก็คือว่าพอเราไปจับไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้ยัดเงิน
1: เป็น
2: จำนวนเป็นเยอะๆที่ข้าราชการไทยซึ่งอาจจะบอกว่าอ้วรับเงินเดือนไม่เยอะอ้วมีโอกาสที่จะ
1: ไม่พอจ
2: ะทำไมอ้วจะมีโอกาสที่จะหยิบฉวยเงินก้อนนี
1: ้
2: เอาอันนี้ก็โครงสร้างของข้าราชการไทยแล้วโครงสร้างของราชการจีนเขาก็จะมาช่วยเราได้เพราะคนจีนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อจัดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่นั่นนะให้หน่วยเนี้ยที่เป็นหน่วยของไทยกับจีนเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวพวกเรานี่โอ้โหแถลงกันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือของไทยกับจีนเป็นคนแถลงข่าวเอาข้อมูลมาเอาอะไรมาคุณวิชัยคิดว่าอย่างเงี้ยปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะลดน้อยลงไหม
1: มันสามารถบริหารได้ให้ลดน้อยถอยลงใช่มัน
2: ใช่ถ้าลดน้อยถอยลงแล้วมันก็ดีไหมสำหรับประเทศเราที่คบกันมาตั้ง900ปีแล้ว
1: ใช่ใช่ซึ่งท่านคุณวิกรมเคยคุยกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยไหมเรื่องนี้ท่านทูตว่าย
2: ังไม่เคยผมเคยพบท่านทูตนี่มาสัก2ครั้งมั้งก็ไม่ได้เคยผมเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยนะรายการของเราเนี่ยเป็นคอนซัลท์นะเป็นรายการคอนซัลท์วันนี้เราก็เอาไอ้เรื่องที่เรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยย้อนอดีตแล้วก็มองมาจุดปัจจุบันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในอดีตเราไม่มีปัญหาแล้วเราทำไมมาจะมีปัญหากับไอ้เด็กเล็กๆเป็นวัยรุ่นใช่ไหมไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด
1: น่าใช
2: ่วันนี้เราจะไปซีเรียสกับตรงนี้เขาเอาแล้วไม่ดูเด็กไทยอ่ะเด็กไทยเนี่ยไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไปฟอร์มเยอะโสโอหังเยอะยิงเยอะยิงเยอะแยะเลยเด็กไทยอ่ะ
1: เ
2: ออไปดูชาวบ้านเขาไอ้นี่มันจนกว่าอ้วไอ้นี่มันห่วยกว่าอ้วแล้วดูนะอย่าไปเที่ยวประเทศที่มันยากจนนะคนไทยก็แต่งตัวอย่างกับไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นตาดำไปพวกอย่างกับตั๊กแตนตาตั๊กแตนเห็นไหม
1: เออ
2: เราทำเป็นเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ไปประเทศยากจนเนี่ยทำไมจะต้องทำตัวแบบนั้นทำไมต้องทำตนเป็นคนดูถูกผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะจะหาคนรวยๆไม่มีอ่ะน้อยมากแต่ทำไมจะต้องไปข่มเขาด้วยความรู้สึกว่าโอ้ฉันแต่งตัวได้สวยกว่าเขานะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าเราก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมเราปฏิบัติกับทุกคนดีคนจีนก็ปฏิบัติดีแล้วทำหน่วยนี้ขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าทำได้
1: ก็ าประสานได้เนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาจริงเอาจังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กระทรวงไหนทุกวันนี้ประเทศไทยเราปัญหาคือแต่ละกระทรวงมันบริหารแบบไซโลมันต้องวิธีการรัฐบาลไทยจะทำยังไงถึงจะเกิดผลได้อย่างจริงจัง
2: เห็นไหมแล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นไปได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างถ้าเรามีเป้าแล้วเราไปคิดถึงเหตุผลแล้วคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนหลังเราแล้วก็จัดทีมงานมาแล้วมันมีแค่สองหน่วยได้มั้งสามหน่วยเต็มที
1: ่
2: กรมศุลตำรวจกับทางจีนเขาส่งมาหน่วยหนึ่งเห็นไหมสามกลุ่มสามขาแล้วสามขาเนี่ยทำเรื่องเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องต่อไปเรื่องแถลงข่าวอ่ะมีจับที่นั่นได้ทำอะไรที่นี่ได้ให้หน่วยเนี้ยเป็นคนแถลงข่าวอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนทั้งหลายแหละเป็นกู๊ดไอเดียนะผมเนี่ยเป็นนั่งเทียนมาตั้งหลายวันนะคุณวิชัยหลังจากที่เห็น
1: วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าหาทางออกเรื่องบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรไม่ให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปราบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังด้วยใช่ไหม
2: ผมว่ามีเรื่องนึงนะเรื่องสุดท้ายคุณวิชัยเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาไม่ได้เป็นแบบเราฉะนั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยความคิดฉะนั้นเวลาที่เขาพูดจาหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังนะคุณวิชัยเห็นไหมเขาจะไม่ค่อยยิ้มนี่ก็คือสังคมนี่ก็คือระบบของประเทศจีนฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะแล้วโดยเฉพาะไอ้จีนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบแหละเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม
1: ่ทำไมเป็นยังไงต่างกับคอมมิวนิสต์เก่ายังไง
2: พวกนี้ก็จะแอคทีฟไลฟ์ลี่คือพวกนี้มันเป็นเด็กที่อยู่ในสายอ่ะในสายพวกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปกันเร็วนะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีไม่ถูกเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโ
1: อ
2: แล้วจะส่งกันโอ้โหเร็วกว่าเมืองไทยนี่หลายเท่าเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับเขาโดยนี่นะกับเอาคนที่เป็นข้าราชการจีนเจ้าหน้าที่จีนไปปฏิบัติต่อเขาอะมันจะลดความรู้สึกเห็นไหมอย่างกับรปภเราก็ดีอะไรเราก็ดีวันนั้นเห็นไหมเราแค่ไม่ให้เขาเข้าเครื่องบินเขาก็โวยวายแล้วว่าทำไมไม่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่อแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จีนทำล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลจีนส่งมาคุณวิชัยคิดว่าพวกนี้เขาจะมาพูดเขียนอะไรที่มันเหมือนกับปัจจุบันว่าเราไปอะไรไปไม่ความเป็นมีไม่มีความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ไม่
2: แล้วการบริหารแบบนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยากนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: อันนี้จะไปถึงปราบเรื่องไอ้จีนเทาเรื่องที่เข้ามาจีนไป
2: สแกมเมอร
1: ์สแกมเมอร์รวมไปถึงประเภทเอาเด็กสัญชาติต่างด้าวมา
2: ใช่ใช
1: ่บ้านอะไร
2: ใช่ใช่ทุกอย่างนั่นแหละให้เขาไปดูแลเพราะเขาเป็นคนจีนเขาจะรู้จักนิสัยเขาจะสามารถทำอะไรได้ดีได้เหมาะสมและที่ดีที่สุดก็คือว่าพอเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เชิญกับประเทศเขาพอเชิญกับประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วไงถ้ายังปล่อยให้เข้าคุกไทยอะไรไทยคุยกันกับใบรู้เรื่องแล้วก็แล้วทำไมเราเรื่องอะไรต้องไปบริหารคนจีนด้วยคนไทยใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเขาก็ชอบยินดีเขาก็จะได้จับไอ้คนจีนที่มันห่วยๆแล้วมันก็หนีมาจากเมืองจีนน่ะได้คุณวิชัยคิดว่าแบบนี้นี่จีนก็ดีไทยก็ดีประชาชนคนไทยก็จะสบายใจขึ้น
1: ได้แล้วก็จะสามารถสกัดกั้นไอ้สแกมเมอร์ไอ้พวกโจรข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี่ราบรื่นใช่ไหมจีนกับไทย
2: ใ
1: ไม่มี
2: ถ้าเราบริหารแบบนี้นี่แหละคือการบริหารที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าออวินไง
1: ถูกต้องเลยครับฉะนั้นนี่คือโลกเปลี่ยนสีวันนี้ที่เสนอวิธีการบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนที่ได้ผลทางด้านปฏิบัติและความยั่งยืนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: แปะเจี๋ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุ ต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบด18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เทวาลงมาอีกแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าก็คลึมไปทั่วหมดเลยทั้งในภาคกลางนี้ด้วยก็วันนี้ที่บ้านก็ได้มีเวลาตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ตัดหญ้าก็ก่อนที่ฝนจะตกลงมาก็ต้องเล่นเอาว่าเหงื่อปูดโปนเลยเพราะว่ามันร้อนมากๆมันอ้าวแล้วก็มีความรู้สึกเราเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าก็รีบเร่งตัดหญ้าแล้วก็เก็บกวาดใบไม้เพราะว่ามีเวลาเพียงช่วงบ่ายจนถึงค่ำอันนี้แหละครับแล้วก็พอฝนตกก็เปียกๆแฉะแฉะอยู่จนกว่าจะอาบน้ำมาช่วงค่ำแล้วก็พาเจ้าตัวเล็ก2ตัวไปหยอดวัคซีนก็โหมีความรู้สึกว่าถ้าเราเปียกๆแล้วก็มีเหงื่อเนี่ยมันกินตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะโสภาเลยอาบน้ำนี่แบบค่อยยังชั่วขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าโอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ในภาคกลางที่มีโคลนน้ำท่วมแล้วก็พัดพาไปกว่าจะได้เข้าไปสู่บ้านเรือนอาศัยแล้วก็กำลังเก็บกวาดล้างบ้านกันอยู่กว่าจะอาบท่าหรือว่าห้องน้ำห้องท่าอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีนายกแล้วก็ทั้งครม.ก็ลงไปในพื้นที่กันก็หวังอย่างว่าต้องให้ระดมให้ช่วยเหลือแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือจะต้องประชนกับน้ำท่วมอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราได้เคยได้รับฟังในพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ไว้เมื่อช่วงหลายปีแล้ว30กว่าปีแล้วที่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เคยได้นะครับมีผู้ว่าได้กราบบังคมทูลถึงจังหวัดน่านมันก็ตรงที่ท่านพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าน้ำจะต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นลุ่มพื้นที่ต่ำก็ถ้าไม่มีเขื่อนหรือสิ่งต่างๆที่จะได้กักหรือว่าชะลอน้ำได้นี่นะครับครับก็ให้ไว้กับกำลังใจแล้วก็คงจะในการช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ระดมการช่วยเหลือกันอยู่ในภาคกลางแล้วก็เก็บรวบรวมข้าวของนะฮะหรือว่าการบริจาคไปแต่ว่าจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะดูแลกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้กันขึ้นอีกหรืออีกหลายพื้นที่ที่กลัวว่าจะมีฝนตกมาแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าเราก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีทางจิสดาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักแล้วถ้าหากว่าน้ำนะฮะตัดเส้นทางเข้าไปแล้วตัดเส้นทางการเข้าออกปิดล้อมนะฮะหมู่บ้านต่างๆนั้นออกไม่ได้นี่จะทำยังไงโดยเฉพาะบนพื้นที่ที่อยู่สูงๆกันไปครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุภเลิกทำฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับฝนฟ้าก็กระหน่ำลงมาทั้งในภาคกลางแล้วก็ทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือก็มอบเพลงของคาราวานให้เป็นช่วงต้นของรายการในคืนวันนี้นะครับ0816-346-452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452แล้วก็ทั้งไลน์ของทนดนตรีที่ส่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลช่องทางการได้สื่อสารกันกับในทนดนตรีทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้ที่ทางด้านก็คงจัดรายการเป็นเรื่องของรายการพิเศษและการรายงานต่างๆของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ฮะแล้วก็การแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าไปช่วยเหลือการดำเนินการซึ่งก็ทางสื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการรายงานการแถลงข่าวการจัดประชาสัมพันธ์การรายการจัดการให้บอกกล่าวเราแจ้งกันว่าจะต้องมีเส้นทางต่างๆที่จะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะต้องเข้าไปรับข้าวของที่จะต้องช่วยกันในเบื้องต้นกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะผู้ว่าน่านท่านก็งานหนักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางสมาชิกทางรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยต่างๆเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นกันก็ไปกันอย่างให้รวดเร็วแล้วบ่งไวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะฮะส่วนอื่นคงจะต้องหลังจากนี้นะครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของบรรดาการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมากับน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ครับก็ต้องช่วยเหลืออย่างไรเราก็พยายามดำเนินการเข้าไปครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เท่าจะทำได้นะฮะไม่ว่าจะในช่องทางใดที่สามารถที่จะสื่อสารหรือมาจะได้ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็กำลังรวมตัวกันที่อาจจะมีการจัดรูปแบบของคอนเสิร์ตหรือในสิ่งที่จะไปช่วยเหลือในพื้นที่กันให้ได้นะฮะข้าวของที่เราจะบริจาคไปในส่วนของที่หน่วยงานเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะฮะรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนะครับการที่จะต้องนำการไปเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้ที่ต้องใช้การไปฟื้นฟูในช่วงที่น้ำลดลงไปก็จริงแต่เหลือไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายนะครับขยะเยอะมากเห็นในนะครับในช่องข่าวต่างๆมากันกับน้ำแล้วก็รถลาฮะมากันแบบพรางพรูนะมันแรงมากๆครับเห็นภาพคลิปต่างๆแล้วนี่มันโอ้โหน้ำป่าน้ำที่พัดพาเข้าของเสียบ้านเรือนเข้าของกระจัดกระจายรถลานี่ปลิวเลยนะฮะอย่างกับไปกันแบบใส่น้ำแบบรถมากันพรางพรูจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาจุดยั้งตรงนี้ได้ก็มีสิ่งเดียวที่เราคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องหาวิธีการที่จะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไปต่อไปกันนะครับเดินทางกันด้วยเพลงเกี่ยวกับฝนกันละกันนะครับฝ่าลมฝนและคนที่เปียกฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์พิยมทองระกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเตรียมแสงเตือนใจชนเมืองสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบอกกิจหัสดินเทพหัสดินนายอุทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณป๋องสุภเลิศขับฤดีคุณอ้อยเอเจบอกลิงก์ฟังรายการถนนดนตรีวันนี้ไม่มีสัญญาณฟังไม่ได้เลยเอาละครับแล้วก็โบกี้นัทชัย BK บอกฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆที่ส่งไปให้ทางแอดมินนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารฝากร้านด้วยหากพี่น้องใจพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดผ่านมาห้าง M Spear สุขุมวิท22อ๋อฮะมีบุญเส้นโบราณน้องของคุณตู่คนงานบ้านโป่งเด็กฝั่งทนหลับไปแล้วอ๋อเมื่อคืนโทษทีเมื่อคืนนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ทนได้ชมถนนดนตรีไลฟ์เป็นเทปบันทึกการแสดงของ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์ไปบ้างแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปนะฮะเยอะๆกันจะได้มีโอกาสที่จะถ้าทำหน้าที่กันต่อไปก็จะได้นะฮะได้มาจัดกันอีกถึงแม้จะเกษียณแล้วตอนนี้ก็ให้กำลังใจคนที่ดูแลไอ้บ่าป่วยเส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะฮะท่านรองของผมเนี่ยนะครับก็พักก็รักษาตัวเยอะๆนะฮะอย่าเครียดมากแล้วก็เมื่อสักครู่นั่งอ่านเรื่องครับที่เป็นจากพระสำรัดที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว31ปีในเรื่องของน้ำที่ทางผู้ว่าน่านอดีตนะฮะได้เคยกราบผมทูลว่าน้ำจากทางน่านนะฮะเกิดเกินกว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วลงมาเนี่ยเขื่อนที่ศรีกิจจะรับน้ำได้ไม่มากฮะก็จะต้องลงไปท่วมในพื้นที่อื่นๆครับพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำรัสในเรื่องนี้มาตั้ง30กว่าปีแล้วครับก็นี่แหละครับสิ่งที่เราก็คงจะต้องทำยังไงสำหรับคนชังจังหวัดน่านที่ต้องรับน้ำอย่างนี้มา3ปีที่ผ่านมาจะทำยังไงจะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างไรก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารชาติบ้านเมืองกันไปส่วนผู้ที่ประสบเหตุต่างๆหรือมีบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นก็ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ก็แน่นอนครับว่าต้องเตรียมใจที่ต้องรับสภาวะแบบนี้ถ้าฝนกระหน่ำลงมาแล้วน้ำลงมาขนาดจำนวนมากแล้วก็มหาศาลขนาดแล้วก็รุนแรงเชี่ยวกรากเราจะทำยังไงต่อไปในการรับมือหรือว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรอการบริจาคอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปมากน้อยมากน้อยนานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือเหนื่อยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็กำลังเช็คคนที่อยู่ใกล้ตัวกันไม่ว่าจะเป็นน้าจุมพลอภิสุขที่ก็อยู่ที่น่านหรือแม้กระทั่งทราบว่าอาจารย์เดี๋ยวนะดูดิลืมติดปากที่ก็อายุมากแล้วเห็นว่าอยู่ที่น่านเหมือนกันนะฮะก็มีศิลปินอยู่หลายท่านเดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆเช็คกันดูว่าสภาพต่างๆ

เป็นอย่างไรกับเรื่องของความเสียหายเมื่อตอนช่วงที่หัดใหญ่ก็เห็นร้านหนังสือที่มีร้านหนึ่งที่หนังสือเสียหายมากๆนะครับไม่หมดเลยแหละครับทั้งหมดเลยก็น่าเสียดายหนังสือที่เก็บสะสมมาเป็นนับพันๆเล่มนะครับก็น้ำก็จะพัดพาไปทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ตามทีนะครับกับเพลงเกี่ยวกับฝนนี่ครับชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนและฝนแรกครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม39นาทีครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับสักครู่นี้ที่นึกไม่ออกก็คืออาจารย์เทพสิริสุขโสภาสักครู่นี้ที่ด่านมะขามเตี้ยสุพรรณบุรีก็บอกว่าอาการฮิสโตรกมันจะเกิดร้อนปวดหัวแล้วก็หลังจากนั้นจะประมาณตอนช่วงที่เรา เกิดเหตุเกิดสถานการณ์ลักษณะอาการนี้นะครับมันก็จะเกิดในช่วงที่แบบอากาศอ้าวๆร้อนๆทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยก็65แล้วสำหรับท่านที่ฟังอยู่ผมก็เลข6แล้วก็กำลังตามไปมันก็จริงๆนะก็คล้ายๆกันไปทำอะไรแล้วก็ลืมตัวเองทุกทีนะครับทีปีนไปขึ้นไปก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเรา60บางทีจะปีนขึ้นต้นไม้ก็ปีนกันเลยนะครับก็ลืมว่าไอ้ตอนลงมันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนยังโหนตรงนั้นลงนี้ลงอันนี้มันโหนไม่ได้แล้วก็บางทีก็ขึ้นที่สูงก็ไม่เคยกล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็กำลังดูเรื่องการฟื้นฟูรัฐมนตรีนะครับช่วยมหาไทยรัฐมนตรีต่างๆได้ลงไปนะฮะในพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเจเศษไทยเศษนี่ก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างกำลังดูเรื่องปภ.ที่เขาหน่วยงานรถหลุดโคลนรถล้อยางสถานีอะไรต่างๆรถอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโรงครัวพระราชทานได้ดูมามันก็เครื่องดูพวกเจ้าสัวนี่เขาช่วยอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเอาเห็นมี CP บ้างเหมือนเห็นที่เซเว่นเหมือนกันเนาะก็ส่งข้าวของกันไปใช่ไหมครับก็ส่งไปเยอะๆนะฮะใครที่เข้าไปทำอะไรที่เป็นเกษตรอะไรอยู่ทั้งที่สูงเยอะๆก็ช่วยส่งกันไปเยอะๆแล้วกันนะเวลาที่เกิดเหตุนี่มันก็เราก็ไม่อยากจะไปโทษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือน้ำมันลงเร็วครับมากมากพื้นที่สูงๆตรงนี้จะเป็นอย่างไรในการกักน้ำให้ได้ในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงไม่สามารถที่จะมีเส้นทางที่จะปะทะให้กับน้ำไปแล้วการกำจัดขยะนะครับวันนี้ผมกำลังได้ดู NBT ของผมนี่แหละครับเยอะเลยนะครับก็เรื่องของทางศูนย์ที่อยู่ในเขตในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักประชาพันธ์เขต2แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พื้นที่ที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกำลังเก็บกู้กันนะฮะซากต่างๆทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่น้ำพัดเสียหายเนี่ยเป็นขยะนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ประชาชนอยากจะเอาข้าวของไปช่วยเหลือกันเดี๋ยวก็จะดูทางเบอร์โทรที่ติดต่อกันนะฮะว่าจะทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วก็ส่งเข้าไปให้ได้เร็วรวดเร็วกันแต่ตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับสภากาชาดไทยก็มีการเร่งระดมเข้าไปอยู่แล้วครับหรืออาจจะบริจาคที่นั่นก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะบริจาคเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะฮะที่ปัวเราก็ยังจำได้ว่าพื้นที่อย่างนี้ก็พอดูภาพถ่ายแล้วจะเริ่มคุ้นๆแล้วพอดีผมกำลังถามก่อนกุยนะกฤษดาสุนทรที่อยู่สวทสุรินทร์ที่เคยอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กำลังดูภาพเก่าๆพอที่ปัวนี่เขามีส่งภาพส่งมาตอนที่เราไปทำบริจาคผ้าห่มนะฮะทำโครงการไปบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่นั่นก็พอดูภาพเก่าๆแล้วเอ๊ะจะคุ้นๆหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะถนนแล้วก็เส้นทางที่เราเคยลงมาจากทางบ่อเกลือแล้วก็เส้นทางมาถึงที่ปัวเนี่ยเรามาพักรถจอดกันอยู่พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคณะเราก็จำนวนหลายร้อยคนที่เคยไปทำกิจกรรมก็เลยเอ๊ะบ้านเมืองพอตอนนี้เขาเริ่มฟื้นฟูแล้วก็เห็นสภาพบ้านแล้วก็จะเริ่มคุ้นว่าตรงนี้คือจุดที่เราก็เคยผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับกับเพลงฝนดินครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ด่วนบขสนี่จะขึ้นสู่จังหวัดน่านนี่ก็มีหลายคันที่ต้องเดินทางกันนะครับก็ไปในพื้นที่ก็ถ้าเดินทางลำบากก็ฝากข้าวของส่งไว้ให้กันผู้ที่เขาหน่วยงานที่เขาได้รับผิดชอบกันแล้วกันจะไม่เป็นภาระแต่วันนี้พื้นที่ก็มีการรับบริจาคเดี๋ยวผมดูเห็นเบอร์โทรแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ได้นะฮะแถลงข่าวแล้วก็ส่งนี่ข้อความไว้ว่ามีข้อมูลไว้มีเบอร์โทรที่อยู่ที่จังหวัดน่านที่สารกลางจังหวัดเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในเพจหลงรักน่านบอกพื้นที่น้ำหลากมันท่วมมานานแล้วตามบันทึกภาพน้ำหนองหลวงพ.ศ.2424จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวงวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านบันทึกความทรงจำของมหาอุทกภัยที่ท่วมเมืองยมเดิมริมแม่น้ำย่างบ้านเรือนและวัดวาเสียหายผู้คนต้องอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนที่ตั้งของชุมชนแต่ยังเตือนเราว่าพื้นที่น้ำหลากมีความทรงจำของมันเสมอภาพนี้จึงมิใช่เพียงงานศิลปะหากเป็นบันทึกภัยพิบัติของชุมชนที่ส่งต่อคำเตือนข้ามเวลากว่า140ปีมาถึงคนรุ่นปัจจุบันนี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ำท่วมมาเป็นร้อยปีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงน้ำฝนนะครับมาในช่วงหน้าช่วงที่2ของทุนรนตรีกันครับ

0: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำยมระดับน้ำในสถานีต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งโดยได้บริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทเพื่อลดผลกระทบต่อเขตเมืองสุโขทัยแม่น้ำน่านมวลน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสามีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสถานีอำเภอวิเชียรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขโดมวัดบ้านร้องจังหวัดน่านบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริม
6: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประเมินความเสียหายพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพจึงได้สั่งการให้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบริเวณโดมวัดบ้านร้องเพื่อจะได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือทั้งหมดขอการสนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดสั่งเร่งระบายน้ำหลังฝนสะสมสูงสุดถึง197มิลลิเมตร
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงโดยนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านน้ำลงสู่ลำห้วยแม่สอดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 17:00 นพบว่าสถานีวัดวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 197.2 มม.ซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบวันดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยเพลงที่สมาชิกของท่อนดนตรีคุณจรัสจากสิงหานครนะขอไว้ชื่อว่าเพลงว่าไม่มีชื่อตอนที่ท่อนดนตรีไลฟ์เชิญนัสูมาก็มีผู้ที่ได้แต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็มาชมก็ได้แลกเปลี่ยนนัสูก็ได้แนะนำนะครับให้รู้จักด้วยว่าเป็นคนที่เขียนเพลงในอัลบั้มกังหันลมโบราณเป็นอัลบั้มที่ออกมาเคียงข้างออกมาใกล้เคียงกันกับอัลบั้มไข่มดแดงเป็นอัลบั้มเพลงช้าซึ่งในช่วงนั้นหลายเรคคอร์ดทำงานอยู่ก็งานคุณภาพอีกงานหนึ่งครับเดินทางในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันที่เดียวกับพี่ยศรุ่งสมัยและคุณสุเบศธรรมดีควบคุมเสียงในสืบสารรักษาต่อยอดได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอแล้วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ขอขอบคุณท่านที่ร่วมปันน้ำใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับมีทั้งสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-3-04545-1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020-3-04545-1ก็บริจาคเข้าไปหรือสอบถามข้อมูลได้ @friendซอฟพาโทร02-054-6546นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้าไปในไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกได้ช่วยกันไปบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อพายามยากก็ช่วยกันนะครับในยามนี้ต้องระดมเข้าไปเบื้องต้นหนึ่งก่อนหลังน้ำลดแล้ว เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องการแก้ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันตรงนี้นะฮะจะทำยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้านี้ก็ต้องเอาปัญหาตรงข้างหน้านี้ให้ได้กันก่อนว่าจะช่วยกันอย่างไรนะฮะในยามที่น้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่อาสาสมัครทั้งหลายแล้วด้วยก็ต้องระดมเข้าไปช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่คุณทั้งขอใน Google Form ที่ทำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วก็ใน LINE ก็ติดต่อสื่อสารกันมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอบเพลงต่างๆให้ในคลิปวันนี้ในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ข้างหน้านี้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้และชะตากรรมครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีผู้ฟังที่ขอกล่อมลูกก็เลยต่อเนื่องจากนกกล่อมลูกมานกขาวเถื่อนให้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่แล้วก็วันนี้ก็มีความยากลำบากของผู้ฟังที่จะฟังถนนดนตรีบอกว่าเข้าเว็บในการฟังทำไม่ได้เลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟังทนดนตรีมาดามออยบอกคืนนี้ฟังทนดนตรีใช้ความพยายามมากค่ะกว่าจะฟังได้ที่ใช้ทางเนี่ยนะฮะเข้าทางแบบฟอร์มไอ้เนี่ยลิงก์รายการที่ให้ฟังทางออนแอร์ไอ้เขาเรียกดูดิเนี่ยนะฮะทางโซเชียลเนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยก็ลำบากลำบนกันไปตามๆกันดีครับอย่างเงี้ยนะฮะทางใช้ความพยายามกันหน่อยครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองนะครับพอดีผมกำลังดูที่เขาโหเห็นซากปรักหักพังแล้วก็เห็นร่องรอยที่น้ำพัดทำลายแล้วก็พัดพาเอาซากของต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็เศษวัสดุอะไรต่างๆพัดพามากับน้ำแล้วลงมาถึงพื้นที่ทางปัวเส้นทางที่น้ำลงมาถึงพัดเข้าไปทางบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วโอ้โหต้องใช้เวลากันมากๆเลยนะเหน็ดเหนื่อยกันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีดราม่ากันเรื่องภูเขาหัวโล้นเรื่องอะไรต่างๆตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับก็อย่าไปโทษกันเลยครับตอนนี้มันไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ธรรมชาตินะฮะเราใครไม่เกิดขึ้นตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่มีความสวยงามกันทั้งนั้นนะฮะแม้กระทั่งน้องเอกพงศ์ผู้พิการสายตานี่ก็ขนาดว่าเขามองไม่เห็นแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความงดงามร้านกาแฟที่เขาไปที่บ่อเกลือขึ้นไปบนภูเขาสูงนั่นอ่ะมันก็ได้ฟังจากความงามที่คนที่เขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งผู้พิการสายตาจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความงามอย่างไรนะฮะเรื่องของธรรมชาติที่เวลาขึ้นไปบนที่สูงกันน้าหงาเรื่องหนังใช่ไหมฮะอรุณการแหละครับวันที่3กันยายนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตามเลยเห็นเขาไปดูวันก่อนที่หนังกลางแปลงเลยครับก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอตามนิดนึงในหนังอะไรอรุณการใครมีข้อมูลก็ส่งกันมาบ้างนะครับคนที่มุมน่ารักก็มีบอกว่าไม่เป็นไรในเวลาที่เหมาะสมมันเยียวยาจิตใจได้มากน้อยก็ไม่มากก็น้อยเป็นพลังบวกเห็นกองทรายเต็มบ้านไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้ช่างก่อสร้างเยอะได้ทรายก่อฉาบฟรีกำไรแน่นอนเห็นกองไม้เต็มบ้านไม่เป็นไรหน้าหนาวมีฟืนก่อไฟไม่หนาวแล้วเห็นท่อนไม้สูงไม่เป็นไรมีอาชีพใหม่แล้วอบทานขายแถมได้ไม้ซ่อมบ้านเห็นโคลนเต็มบ้านไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกผักสวนครัวผักต้องสวยแน่ๆเห็นคนมากมายมาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเข้มแข็งกำลังใจดีเพราะได้กำลังใจดีๆจากทุกคนสุดท้ายไม่เป็นไรตราบใดยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนปัวสู้ๆครับโอ้นี่มองแง่บวกมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันต่อไปเหมือนทนดนตรีครับเราก็สู้กันมานานแล้วกว่าจะจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตได้จนถึงวันนี้31ปีไม่เป็นไรเรายังเดินทางกันต่อไปครับ

งานในอัลบั้มที่ศิลปินคัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวใช้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติทั้งหมดที่ทุกดอยดงดอยทั้งหลายที่ขึ้นไปที่สูงก็จะมีสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเจอเห็นในเรื่องของทั้งความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งป่าเขาแล้วก็อากาศถ้าว่าเราไปพื้นที่ในอากาศที่เย็นหนาวเราไปสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นแต่ในช่วงนี้ก็ต้องสัมผัสบรรยากาศของฝนที่ตกลงมากันอย่างมากๆในหลายบนดอยทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่ไปสอนเด็กๆที่ต้องฝ่าโคลนฝ่าน้ำเข้าไปกว่าจะไปถึงได้เส้นทางไม่ไกลแต่ใช้เวลาเดินทางนานต้องเข้าฝ่าไปในเส้นทางที่ยากลำบากนะฮะก็ต้องมุ่งมั่นจริงๆนะฮะถึงจะอยู่ได้กับเพลงเดือนเต็มดวงนะครับน้องปฏิญญาเป็นคนร้องไว้ก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวของณต้อมกิติพงษ์ขันธการณต้อมสองวัยจากคุณจิมที่อยู่พัทยาดีให้คุณสุภเลิกดูแล้วเอ๊ะมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ฟังแล้วนานแล้วก็คงจะปิดท้ายกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับกับบทเพลงของณต้อมกิติพงษ์ขันธการณต้อมสองวัยจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีค้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 น.วันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว 83% ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกาจิปาโลรายงาน
0: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
2: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยโดยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาทเมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาทเมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนภานิชคาดนาครายงาน
0: ทางการคูเวตประณามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประณามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

างครั้งก็ต้องอดทนว่าอยู่ในพื้นที่ดงดอยห่างไกลความเจริญแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องมาแก่งแย่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดยัดเยียดต้องมาแข่งขันหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางการจราจรที่วันหนึ่งก็สองสามชั่วโมงในภาคเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชนบทอยู่ในบ้านกลางไพรอยู่ในดงดอยต่างๆจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อยู่กับญาติพี่น้องก็มีชุมชนมีครอบครัวมีความสุขอาจจะทางไกลหรือช่วงหน้าแล้งต้องขาดแทนน้ำช่วงหน้าฝนต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมแต่มันก็มีความสุขที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็หาอะไรที่มาทดแทนชดเชยไม่ได้บางทีไม่ต้องไปซื้อข้าวของอะไรที่มีราคาหรูหราแพงๆแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจเช่นที่เพลงซึ่งคุณผู้ฟังได้ขอมาจากกาญจนบุรีก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้านเฮาอยู่นานไม่มีนะฮะเอ๊ะเพิ่งให้ใส่ไปผมก็ไม่รู้ศิลปินเหมือนกันนะว่าวงอะไรพอดีได้ให้คุณบุญประกอบได้ใส่ให้เมื่อช่วงที่แล้วก็อยากฟังกันนะแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าใส่ไว้ให้หรือเปล่าก็คือเพลงของบ้านเฮาอยู่นานไม่รู้ว่าศิลปินชื่ออะไรอันนะอะไรนั่นนะสักอย่างช่วงนี้กำลังดูศิลปินใหม่ๆที่ทำงานอยู่ในเพลงศิลปินอิสระก็กำลังดูอยู่ว่าปีหน้าก็กำลังตั้งใจว่าจะพยายามหาเพลงของศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ทำงานในแง่มุมมองใหม่ๆกันฮะบ้านฮาวอยู่นานเจอไหมบ้านฮาอยู่นานหรือบ้านฮาวอยู่นานสงสัยเพี้ยนพิมพ์ไปผิดอ๋อใช่มันเห่าคือเป็นบ้านหาแล้วฮะโอเคเริ่มหลายตา60แล้วยังมาถือสาขาไอ้ป๋องครับก็เริ่มหลายตาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาหมอแต่เช้ามืดเลยนะฮะไปโรงพยาบาลมาหมอนัดตรวจ9โมงนะครับโดนหมอดุมา2ครั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนเนื่องจากจัดถนนดนตรีไลฟ์เราตรงกับที่คุณหมอนัดก็เลยต้องเลื่อนมา2ครั้งแล้วคุณหมอโทรมาเองเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาใจใส่คนไข้ดื้อๆคนนี้ต้องตรวจเช็คทั้งเรื่องหัวใจคลื่นหัวใจนะครับความดันโลหิตนะฮะความดันเรามีความดันสูงแล้วก็อะไรกันหมอยุรกรรมอ๋อฉีดคราวนี้เขาบอกตั้งแต่ฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วนะให้ฉีดงูสวัสด้วยเพราะเคยเป็นเมื่อคราวที่ผ่านมาหูทรมานงูสวัสด์แล้วมันเป็นตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยตรงน่องโอ้โหตอนที่มันปวดที่มันช่วงระหว่างกำลังเริ่มจะหายลดไข้ไปแล้วแต่มันคันนี่นะครับโอ้โหคุณเนอะทั้งคันทั้งปวดทั้งไอ้ตรงที่มันทำลายเข้าไปในประสาทตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเขาคุณหมอบอกว่าต้องฉีดป้องกันงูสวัสด์ได้แล้วก็รู้สึกจะเข็มละหลายตังค์เหมือนกันนะต้องออกตังค์เองด้วยเอามาเบิกไม่ได้หรอกนะครับกับเพลงที่ขอในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับก็เจอแล้วนะฮะคุณป๋องได้ครับแล้วก็เพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับนะฮะเพลงบ้านเฮาอยู่นั่นนะฮะแล้วก็เพลงจะได้จากดวงดาวเดียวดายครับ

ป็นชื่อเพลงที่สั้นที่สุดในงานของดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินที่รวมตัวกันมาแสดงให้กับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งที่นังหงาคารวาลจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวาลแล้วก็มาร่วมกับคารวาลน้อยนะฮะก็ที่คงได้ฟังได้ชมกันในทนดนตรีไลฟ์เป็นภาคของรายการโทรทัศน์ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ลืมอย่าลืมติดตามหลังจากจบเทปของพี่อาสินทรีเวชนนท์70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็จะเป็นเทปของการแสดงที่บันทึกไว้กับอินบุโดกันกบไมโครแล้วก็ไทยธนาวุฒินะฮะก็ติดตามกันได้ในทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็อยู่กันทางวิทยุที่ทำหน้าที่กัน31ปีแล้วครับยังมีคำถามบอกถ้าเป็นป่าที่น่านทางเหนืออย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำถ้าฝนตกขนาดนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมไหมท่วมแน่ๆหรอครับไม่ต้องห่วงเพราะตก400 3-400นี่มันยังไงก็เอาไม่อยู่ต้องให้เป็นป่าอุ้มน้ำซับน้ำไว้แค่ไหนก็ตามทีตอนนี้ก็ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปทุกสรรพกำลังผู้คนที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะฟื้นฟูต่อไปข้างหน้าด้วยแล้วเรื่องของกำลังใจให้ต่อกันและกันยามที่เขาท้อแท้ในยามที่เขาเหนื่อยยากเราอย่าไปดราม่าอะไรกันเลยฮะโจมตีต่อว่าอะไรก็คนไทยของเราทั้งนั้นเราไม่มีใครคงจะโดยเฉพาะพื้นที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าในกรุงเทพเองที่เคยน้ำท่วมก็เราก็เคยเจอสภาพที่เราเจอกันมาทั้งที่เหล่านี้ตายหัวซุกหัวซุนกันไปเมื่อปี54ก็เคยมาแล้วฮะกลับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายอุตริตพาลูกหอบเสื้อผ้าข้าวของกันไปหนีตายไปหนีน้ำท่วมฮะกว่าจะกลับมาสู่กรุงเทพในการทำงานได้ก็เล่นเอาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ขับรถอ้อมไปถึงนู้นนะครับกว่าจะไปถึงอุตริตได้ก็ในสภาพเมื่อปีที่เราน้ำท่วมเราก็เคยเจอกันมาแล้วเราต้องเห็นใจกันทุกส่วนนะครับไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดในเรื่องแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันยามที่ทุกคนได้ประสบในสถานการณ์หรือสถานกรรมอย่างนี้นะครับเพลงที่เมื่อวานนี้ขอไว้นะฮะทางกุกันฟองทนดนตรีก็เกี่ยวกับทางเหนือก็อยู่ในช่วงนี้กับการให้กำลังใจนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครแล้วก็จากเชียงใหม่ขอกุหลาบปากสั้นมาครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สัญญาณกลับมาหรือยังโอเคครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในคืนวันอาทิตย์กับทนดนตรีผมประโยชน์รุ่งสมัยนะครับก็เพลงที่ขอมาจากเชียงใหม่แล้วก็คุณเจ้าคุณส่งภาพแม่พระจันทร์เต็มดวงตอนวันมาฆบูชามาให้ชมแล้วอิจฉาคนที่อยู่บนดงดอยสูงแต่ตอนนี้ก็คนที่อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดน่านก็กำลังลำบากนะฮะก็ที่ปัวแล้วก็ที่อีกหลายๆที่นะครับที่น้ำกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลกันในเพจที่ผมอ่านอยู่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งนะคือเราบอกว่าแพลนกันไว้เป็นเดือนว่าจะมาเที่ยวน่าน2คืนมา21กับ23จองที่พักทุกอย่างไว้หมดแต่อยู่ๆแผนท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นช่วยผู้ประสบภัยแทน2ถึง3วันนี้ได้มีส่วนช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนมากมายจากเหตุน้ำท่วมในจังหวัดน่านทำอะไรกันมากมายย้ายคนโรงครัวถุงยางชีพโชคดีตรงที่เรามีประสบการณ์กันมาก่อนและการทำงานของปภ.ที่เข้ามาประสานกับกู้ภัยมันดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเลยไวไปหมดสู้ๆนำเมืองน่านเดี๋ยวมีโอกาสคนจะวางแผนมาเที่ยวน่านอีกทีนะครับก็ในสิ่งที่เราคิดว่าสร้างสรรค์นะช่วยกันนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันหรือโจมตีอะไรกันนะมันต้องเลิกคุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องต้องแก้ปัญหานะครับถึงมันจะแก้ยากแก้เย็นกันบ้านเมืองของเรานี่ก็ต้องแก้กันต่อไปครับมีกำลังใจกันนะฮะบรรยากาศทั้งเหนือหน้าหนาวนะฮะก็ทุกคนก็จะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชื่นชมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความงดงามทั้งเรื่องของธรรมชาติขุนเขาที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะฮะปีละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปตามเส้นทางที่เดินทางนะฮะแต่พอหลังที่เกิดเหตุเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปฟื้นฟูต้องไปช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้ทอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยเขาโดดเดี่ยวกันในการสู้เพียงลำพังไม่ได้นะครับก็อีกสัมผัสหนึ่งในบรรยากาศหน้าหนาวที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟคาเฟ่โพเทรีเอกพจนาพิทักษ์ครับ

0: นี่จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีก็กลมเสียงเห็นร้านรวงร้านกาแฟที่มีความงดงามมีความตั้งใจมีเสน่ห์มีเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งที่อยู่บนดงดอยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักต้มแรงของแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมาลายหายสิ้นไปกับสายน้ำและก็ความเสียหายจากบรรดาเศษซากปรักหักพังกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นร้านดวงได้อีกนี่คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรทุนรอนที่หายไปจากการทุ่มเทที่ทำงานมาก็คงต้องหมดไปกับการที่จะต้องฟื้นคืนสภาพในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้ช่วยกันได้แบบนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือเจือจานกันไปสำหรับการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในภายภาคหน้าจะมีการทำโครงการอะไรที่สามารถที่จะให้เอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะต้องดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแน่ๆก็คือเราก็คงจะต้องอยู่กับธรรมชาติวิธีของธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามถนนดนตรีในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์มงสว่างสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบโอกินมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจจันทร์ในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับช่วงเวลาของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะครับลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน no. ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นมงคลนำความดีความงามความก้าวหน้าการพัฒนาการให้เกิดในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งแรกๆเลยท่านผู้ฟังถ้าเราต้องการความดีเอาความดีเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตที่มันเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเรื่องปัจจัย4ปัจจัยเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมการงานความรักสังคมประเด็นต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้มาพูดคุยดูจะว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมาแบบว่าผูกกันเป็นปมแล้วมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าหมองโอ้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเงื่อนนั้นมันเป็นปมละปัจจัยนั้นทำให้มันไม่ลงตัวสมการมันไม่ลงตัวมันก็เลยปวดหัวเราจะเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรให้เงื่อนต่างๆนั้นมันคลี่คลายให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นสมการนั้นลงตัวจิตใจของเรานี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญการฟังธรรมนี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญเพราะพอฟังแล้วเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่จิตใจปรับตรงจิตใจของเราพอปรับที่จิตใจของเราแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเกิดความลงล็อกลงตัวขึ้นในจิตใจของเราในทุกวันจันทร์จึงได้จะนำประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละทุกฝั่งมาพูดคุยกันโดยในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเคสหรือว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ทุกฝั่งได้แบ่งปันกันมาหรืออาจจะเป็นเคสที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจะยกเป็นเคสขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันแล้วในช่วงที่2ของรายการก็จะนำประเด็นปัญหาซึ่งวันนี้จะนำเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาพูดคุยว่าในลักษณะเนื้อหาธรรมะนั้นจะมีการปรับใช้หรือมีลักษณะอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในช่วงต้นฝั่งช่วงของไต่ตามทางเคสของท่านผู้ฟังวันนี้ก็แบ่งปันให้ทราบว่าในชีวิตช่วงประมาณสักก่อนโควิดได้ 4-5 ปีในช่วงไม่ถึง10ปีของท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านผู้ฟังก็มีความทุกข์มากแบบเจอข้อสอบชนิดที่หนักมากไล่มาตั้งแต่เรื่องเงินทองละมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเงินเดือนลดลงเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าธนาคารเขาจะมายึดไปเรามีสินทรัพย์อย่างนี้จะขายได้ไหมหรือจะยังไงเราจะเอาเงินหมุนไปที่ไหนโอ้ปวดหัวมากเครียดมากเครียดเนี่ยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยเขามีปัญหาตามมาปวดเมื่อยแล้วก็หนึ่งเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็สองมันยังขึ้นถึงศีรษะปวดหัวยิ่งงานก็ไม่ดีแล้วยังมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการงาน
นี่ปีแรกมาเจอเรื่องนี้เรื่องการเงินการทองพอแก้ปัญหาไปได้ผ่านมาปีที่สองญาติพี่น้องนี่เสียชีวิตอีกคือคุณแม่มาเสียไปคุณแม่เสียไปนึกโอ้โหก็เสียใจมากแม่เราเนาะปีต่อมาอีกพี่สาวเสียพี่สาวแท้ๆนี่แหละคลอดคลานตามกันมาอุบัติเหตุด้วยโอ้มึนเลยคราวนี้ข้อสอบนี้ทำไมมันหนักแท้ปีถัดมาต่อไปอีกพี่ชายเสียพี่ชายนี่เป็นโรคแบบหัวใจวายอยู่ๆก็อึกๆล้มไปเอ้าแบบว่าปัจจุบันทันด่วนต่อมาอีกเจอปัญหาเรื่องโควิดเรื่องที่ว่าทำงานไปยังไงว่าติดต่อผู้คนโอ้เรื่องสุขภาพตัวเราเองอีกโอ้เจอแต่เรื่องข้อทดสอบมาหลายข้อหลายอย่างเจอข้อสอบแบบนี้เธอเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีนี่แบบมึนไปเลยนะมึนนี่คือแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะหยิบอันนี้หรือจะทำอันนั้นเอ๊ะหรือจะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปเก็บของคือมันมึนจนแบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยนะคือเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือบางคนถึงขนาดว่าแม้จะมีธรรมะก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะจะมีแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็จนมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่ก็ขายเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ดูมาฟังท่านนี้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอึ้งไปเลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยบางทีเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมาช่วยดึงเอาไว้นะให้ระลึกถึงได้ว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราก็ตายได้ในความคิดเนี้ยความระลึกถึงได้ข้อเนี้ยความคิดได้ความระลึกได้เนี้ยคือสติไงยังมีสติมาคอยดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ให้จิตนั้นไปตามความอึ้งความตกใจความไม่รู้จะทำอะไรแต่ไปตามทางนั้นต่อไปนี่สงสัยได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆแต่มีสติมาคอยดึงเอาไว้พอมีสติมาคอยดึงเอาไว้ไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีก่อนละไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่ไปผิดศีลไม่ไปทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสตินั้นพอมีกำลังที่จะดึงจิตไม่ให้ไปมีพฤติกรรมชนิดที่ว่าให้เกิดความหดหู่ต่อไปขยายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ไปหดหู่แบบนั้นแต่ดึงไว้คือเหมือนมีเชือกเนี่ยมาผูกเอาไว้จิตที่มันจะเคลื่อนคล้อยไปในทางพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไปปุ๊บถูกดึงเอาไว้ไปไม่ได้เออยังพอระลึกถึงธรรมะได้บ้างในที่นี้ความระลึกได้คือสติธรรมะที่เจอนึกถึงนั้นคือความไม่เที่ยงเห็นได้ว่าโอ้โธแม้เรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบทำความดีในขณะที่บางคนนะทุกฟังพอเจอเรื่องแบบกระทบกระเทือนใจมากขนาดเนี้ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือสูญเสียไปคนที่รักญาติที่รักตายจากไปเขาไม่มีเครื่องมือที่จะตั้งจิตรักษาจิตหรือมีจุดที่จะนึกถึงระลึกถึงคือไม่มีอาวุธที่จะมาใช้ต่อสู้เลยไม่มีอาวุธที่จะควักออกมาฟันจุดนี้แล้วไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปคือไม่มีคิดนึกไม่ได้หรือไม่มีสติที่จะมาเป็นเครื่องมือดึงไว้ไม่ให้จิตมันคล้อยไปตามทางนั้นมันก็ถึงคล้อยไปในลักษณะที่แบบให้ตกใจบ้างร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระฟรัดกระฟรีกระต้างกระเดืองทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏต่อไปอีกก็เบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ต่อไปอีกก็ทำผิดศีลจมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่เธอผู้นี้ทั้งฝั่งยังมีสติที่จะดึงเอาไว้บางทีมันก็มีร้องไห้บ้างเสียใจบ้างนะแต่ก็พอมีสติสัมปชัญญะอดก
ลั้นเวทนานั้นไว้ได้ในการสูญเสียคุณแม่สูญเสียพี่ชายพี่สาวจนทุกวันนี้ทุกฝั่งอยู่ตัวคนเดียวคู่ครองก็ไม่มีลูกไม่ต้องพูดถึงอยู่ตัวคนเดียวพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีความคิดต่อไปไหมว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่ยังไงเวลาฉันเจ็บป่วยแค่ไหนก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาที่ฉันจะตายแล้วใครจะดูแลให้จิตใจนี้ถ้ามันไม่ได้รับการรักษามันจะคิดต่อไปอีกนะมันก็จะปรุงแต่งกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เธอผู้นี้ก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางนั้นทำความดีไปทุกวันทุกวันรักษาจิตที่มีความสงบหาความสุขในปัจจุบันนี่แหละเห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรในการที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือกันมันก็พอไปได้ไงจิตใจก็ไม่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะพอรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวความกังวลในข้อนี้มันก็อาจจะมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันมีคิดแวบแวบมาเอาก็มีความคิดระลึกได้ว่าเอาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยธรรมะรักษาตัวไปมีเพื่อนดีไปฟังธรรมะไปมันก็ไปตามทางสายกลางก็รักษาดึงๆปรับปรักกันอยู่อย่างนี้ยังรักษาให้อยู่ในกรอบขอบเส้นทางของมรรคได้อันนี้ก็ว่าไต่ตามทางจริงๆแล้วล่ะไต่มาตามทางมรรคสตินี่แหละทุกฝั่งถึงเป็นจุดที่ว่าเราฝึกเราทำเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาจิตด้วยสติจังหวะที่สติมีกำลังเนี่ยมันเอามาใช้งานได้จริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันก็ต้องเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่ว่าถ้าไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ได้เคยมีการเตรียมการรับมือพอมีเรื่องกระทบปึ้งปุ๊บนี่บางทีมันเลิกไม่ได้เลยมึนไปเลยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้มีการฝึกสติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องทดสอบมาแน่นอนฟังสิ่งที่จะมาทดสอบจิตใจของเราคือเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่จะมีข้าศึกมาบุกแน่นอนกายใจของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองกายเมืองใจข้าศึกที่จะบุกมานี่คือความแก่ความตายแน่นอนนะมาแล้วเราจะรักษาเมืองใจของเราได้ไหมให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความคงที่ตั้งมั่นไว้ไม่หวั่นไหวไปตามความตายที่จะมาถึงความสูญเสียที่มาถึงนี่แหละจึงต้องมีสติเป็นตัวตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในเครื่องมือต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าก็จะมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่จะมีเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเงินทองญาติมิตรและไม่ใช่ว่าเราจะแบบคอยภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยให้คนอื่นเนี่ยตายจากเราไปทีหลังเราไปก่อนดีกว่าหรือมันก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอมีเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องที่เราต้องการตามความปรารถนามันไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่ธรรมะสติมรรคแปดจะช่วยได้ก็คือปรับแต่งจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเชื่อความเห็นความเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องแล้วดูฟังเราจะไม่ถูกซึ่งเรื่องนี้ฟังจะเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดในวันนี้ว่า mindset หรือว่าความเห็นหรือว่าทิฏฐิความเชื่อแบบไหนที่บางทีมันก็ทำให้เราทุกข์บ้างบางทีก็ทำให้เราไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่กฎเกณฑ์ในชีวิตเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันถ้ากฎเกณฑ์เราต่างกันกับโลกมากเราก็จะมีความทุกข์มากถ้ากฎเกณฑ์เราเข้ากันกับได้โลกมากเราก็จะมีความทุกข์น้อยยังไง
เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเพศที่ชื่อว่าพุทธะมาในคุตตกนิกายสัพพิยสูตรกัปปานิวิจเจยะเกวลานิสังสารังทุพยังจุตูปะปาตังวิขตระชมะนังขนังวิสุทธังปตังชาติกยังตะมาหุพุทธังแปลว่าบุคคลผู้พิจารณาสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติตลอดกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้สัพพิยปริภาชกเรียนปัญหา20ข้อจากเทวดาผู้เคยเป็นญาติแล้วเข้าเฝ้าทูลถามหนึ่งในปัญหาว่าบุคคลรู้อะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตนี้ตอบคือการพิจารณาสังสารวัฏตลอดกลับแล้วเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเห็นสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุตูปปาตญาณปราศจากทุลีคืออาสวัคคายญาณเกิดขึ้นรวมเป็นบรรลุวิชชาสามจึงเป็นพุทธะคนเราเนี่ยมันไม่ควรทุกข์โดยไม่จำเป็นท่านผู้ฟังคือถ้ามันมีความจำเป็นว่าคุณจะต้องทุกข์บ้างโดนบ้างก็ค่อยทุกข์อยู่แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในข้อนั้นมันไม่มีเลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไงว่าถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าความสุขฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ก็จึงจะต้องมาทุกข์ก็ถ้ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกฎล่ะก็นั่นน่ะสิว่ากฎเกณฑ์บางที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ว่าเราจึงจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องทุกข์ไม่เลยเราทุกข์โดยไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เราตั้งใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไงทุกฝั่งนี่คือช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรามาปรับดูสิว่าเราจะคลายทุกข์เราจะได้ไม่เกิดถึงสุขได้อย่างไรทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่คนสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่คนแค่สัตว์เทวดาด้วยทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกผลักดันถูกขับดันด้วยเวทนาทุกคนทุกฝังรักสุขเกลียดทุกทั้งนั้นแหละทุกขับดันด้วยเวทนาอยู่อะไรที่มันจะทุกข์ฉันจะไปทำทำไมโอ้ยก็ไม่เอาแล้วแล้วอะไรที่เป็นสุขเอาก็เอาสิได้ก็ดีเอาเลยความสุขนี่คือถูกผลักดันด้วยเวทนาทุกคนเลยนะเอาต่อให้ว่าพวกที่รักความแบบชอบเจ็บๆรักความรุนแรงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองชอบเจ็บๆอย่างพวกทรมานตัวเองน่ะก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเหมือนกันก็เขาก็ชอบลักษณะภาษาแบบนี้ภาษาที่ทำให้เจ็บๆเนี่ยมันกลายเป็นสุขเวทนาของเขาภายในใจใจยุ่ทุกเวทนาทางกายแต่มันเป็นสุขเวทนาทางใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูจากกรณีก่อนนะสมัยโบราณโอ้ไม่ได้เอาโบราณเอาสมัยเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขายังมีอยู่นักบวชชนิดที่ว่าเปลือยกายหรือว่าต้องทำข้อปฏิบัติชนิดที่แบบเจ็บๆข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเป็นทุกขกิริยาเอาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขามีความเชื่อว่าอันนี้มันจะดีไงดีนี่คือสุขเวทนาใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่ตอนนี้แหมไม่เป็นไรความเชื่อตรงนี้คือทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อคือความเข้าใจ mindset belief ของเขา belief เนี่ยคือความเชื่อ
ซึ่งนี้ไม่เหมือนกันกับศรัทธานะศรัทธาในที่นี้คือความมั่นใจแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไปเอาว่าคนที่เขามีความเชื่อมีความเห็นมีความเข้าใจไปอันใดอันหนึ่งเขาก็ทำไปตามความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาอันนั้นอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไงเพื่อจะให้มีสุขไงให้เกิดสุขให้พ้นทุกข์ซึ่งไอ้กฎเกณฑ์ความสุขของชีวิตของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ว่าเราตั้งขึ้นถูกล้อล้อมขึ้นมาเป็นทิฏฐิในชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างกันตอนไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองนี่กฎเกณฑ์ความสุขก็เป็นแบบหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากซื้อข้าวผัดกะเพราไม่ต้องมีไข่ดาวก็ได้30บาทโอเคกินอิ่มละแต่พอบอกว่ามีเงินทองขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต้องกินชาบูหม้อละ 3,000 นะโอมากาเสะด้วยนี่ยิ่งจะดีโอ้ยทำไมจองคิวไม่ได้สักทีโอ้ยทุกเนาะทุกเนาะอย่างเงี้ยทุกโดยไม่จำเป็นนะเนี่ยระวังเอ้าก็ก่อนหน้านี้กินอะไรก็ได้ป่ะโอเคแต่พอมีเงินทองเสร็จปุ๊บโอมากาเสะไม่ได้แล้วแหมมันทุกข์เหลือเกินทำไมจองคิวไม่ได้ทีรอเป็นปีเป็นเดือนไม่ดีไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจบางทีไปบ่นให้เพื่อนฟังบ่นให้คู่ครองฟังบ่นให้บุตรธิดาฟังไอ้จิตใจของเราสมัยมันวุ่นวายนะเมื่อก่อนก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากนี่นะเออทำไมเราถึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือมันถูกหล่อล้อมไงคนเราถูกหล่อล้อมด้วยสถานการณ์ถูกหล่อล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมมาละเฮ้ยมันมาได้ไงนะภาษาง่ายมีภาษามาเป็นเงินทองเงินทองนี่เป็นภาษาแบบหนึ่งนะเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยกายมีภาษามาแล้วมันก็จึงหล่อหลอมลักษณะจิตใจของเราให้เป็นแบบใหม่นี้ขึ้นมาหรือเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีระบบสมาร์ทโฟนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมล่ะเป็นแบบปุ่มกดมันก็มีแป้นตัวเลข9ตัว10ตัวแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนมี 4G 3G เออซื้อโทรศัพท์ใหม่มาดูสิโอ้โหค่า 4G 5G มันราคาเท่านี้เฮ้ยใช้ไวไฟสิโอ้ที่นี่ไม่มี Wi-Fi เลยเนี่ยโธ่บนนั่นนี่ทำไมจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนตำรวจทุกคนน่ะจิตใจเนี่ยพอมีภาษาอะไรมาเปลี่ยนแปลงมากระทบก็ทำให้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจไม่ใช่ก่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามซึ่งภาษามันมีตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาช่วงชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอย่างตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ยังอายุไม่มากช่วง 20-30 ไปงี้ช่วงนี้ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งในการที่ว่าทำงานบ้างเดินทางบ้างแต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีคู่ครองมีลูกอายุมากขึ้นพ่อแม่เราก็แก่เท่าไปใช่ป่ะเงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมีงานทำมีเงินเดือนใช้เดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีความสุขแต่พอมีลูกปุ๊บเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปทันทีเฮ้ยลูกเราต้องเป็นอย่างนี้เลี้ยงก่อนเลยนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้บางคนนี่เลี้ยงแบบระบบ2ภาษาพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งบางทีทั้งสองภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะเออนั่นสิเงินมันยังไงนะก่อนอย่างนั้นแหละเอ้าต้องการให้ลูกมาเป็นอย่างนี้เงื่อนไขความสุขก็ไปอยู่ที่ลูกหาเงินหาทองรีบหาเลยเพื่อที่จะส่งให้ลูกเตรียมเข้าโรงเรียนนี้บางทีนับแพลนกันตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยว่าเออจะให้มันไปเรียนที่นั่นนี่เรียนโรงเรียนนี้ต้องใช้ค่าเติมตรงนี้เอาเงินรีบหาเงินก่อนเก็บเงินก่อนละเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปแล้วทันทีใช่ป่ะทีนี้พอถ้าลูกโตขึ้นไปอีกเอาเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกโตขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีไอ้คิดว่าลูกนี่จะต้องแบบคุยกับเราสารเลี้ยงลูกมาให้มันไปเรียนโรงเรียนนั้นมันเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นม.2 ม.3 ขึ้นไปนี่ง้ออยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่เอาเงื่อนไขความสุขของตัวเองไปอยู่กับลูกลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังตัวเองก็เศร้าใจทุกข์ใจตัวเองทุกข์เนี่ย
พราะลูกนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่ถูกชำระเอาก็เงินไก่มันคนละอย่างจ่ายง่ายเงินไก่คุณเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเทเพื่อลูกแต่ลูกไม่สนใจตัวเองก็จึงแบบว่าซึมเศร้าเลยมีปัญหากับในครอบครัวเรื่องลูกแล้วก็ยังมีปัญหากับคู่ครองอีกว่าเอาทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เอากระเทอะเลยทำอย่างนี้ก็แล้วเธอทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เธอแหละทำอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมามีปัญหาละเราตกมาตรงจุดนี้ได้ไงนะนี่ไงกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเอายังบวกเข้าไปอีกถ้าเรื่องพ่อแม่เอาคุณเราเติบโตมาตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ยังไม่แก่ไม่เท่าใช่ไหมแต่พอเราเติบโตขึ้นพ่อแม่แก่เท่ามากขึ้นแก่เท่ามากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาอุ้ยแม่ฉันป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้มันจะทำไงเดียวถึงจะหายนี่เธอรู้จักหมอที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเออฉันรู้จักหมอที่นั่นเดี๋ยวติดต่อให้โอ้เตียงไม่ว่างเลยทำยังไงดีนั่นน่ะสิทำยังไงดีกลุ้มใจไปอีกเงื่อนไขของชีวิตนะทุกฝั่งนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางคนนี่ก็อยากจะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้คือเขามีศูนย์บ้านพักคนชราแบบใหม่ที่ว่าเป็นศูนย์แบบอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมมีอะไรทำเอ๊ะก็น่าจะดีนะให้พ่อแม่จะไปไหมเออนั่นน่ะสิคุยกันรอบสองรอบไม่เข้าใจเฮ้ก็มีปัญหาในครอบครัวอีกความสุขก็ลดลงความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นบางครั้งบางอย่างบางเรื่องดูฝังเราทุกข์โดยไม่จำเป็นไงเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองในชีวิตกฎเกณฑ์หมายถึงอะไรกฎนี่คือกฎไงกฎนี่คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไม่ได้กฎในที่เนี่ยหมายถึงความจริงความเข้าใจหรือลักษณะที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือกฎเฉพาะของเราเองไงซึ่งกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นวัตถุต้องเหมือนกันเช่นคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เขาก็มีใครอ่ะไหลไปเลยตั้งแต่พระวักกลิพระนุรุทธะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปท่านทำไมยกเอาพระมาล่ะดูตามวอร์ดโรงพยาบาลไหนก็ได้ท่านฟังคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆอ่ะอาคีโมกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยบางทีมีกำลังใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอีกนะมีคนประเภทนี้มีบางทีมาเขียนหนังสือแต่งหนังสือให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นมีเอ้าทำไมตอนนั้นที่เขาโดนหนักปานนี้เขายังมีกำลังใจสูงได้ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเขามันแตกต่างกันกับคนอื่นไงคุณเลยคิดว่าจะต้องไม่เจ็บแค่ได้ป่วยถึงจะมีความสุขคุณไม่สามารถจะรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราหวังทั้งหมดนะชีวิตเราถึงจะค่อยมีความสุขได้คุณรอจนกระทั่งวัวควายมันกลับมาบ้านเองนั่นนะก็มีสำนวนฝรั่งดังว่า wait until cow come home คือมันไม่มาง่ายๆหรอกวัวควายเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องของมันมันก็หลงฟูงไปเหมือนตัวมันจะรู้แต่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเราแบบนั้นเราจะมารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจึงจะค่อยมีความสุขเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นทุกฝั่งเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะต้องมีสุขเวทนาต้องราบรื่นงานต้องดีทุกคนต้องพูดดีกับเราเจ้านายต้องไม่มีปัญหาทุกคนหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังคนป่วยเนี่ยก็อย่าบ่นมากเจ้านายก็อย่าจิกหลายทุกอย่างต้องราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นลูกต้องแบบพ่อแม่อย่าขี้บ่นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นต้องต้อนรับคุณครูนี่ก็อย่าให้การบ้านมากทุกอย่างราบรื่นชีวิตฉันจะต้องมีความสุขหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเนี่ยมันจะต้องเชื่อฟังลูกจะต้องเลี้ยงง่ายบอกสั่งอะไรมันก็ต้องตามคู่ครองของฉันจะต้องไม่มีปัญหาต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกถ้าเราจะรอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตฉันถึงจะได้คำว่า
มีความสุขได้นี่นะรอไปเถอะท่านผู้ฟังรอไปรอจนผม

ตัวหรือแม้แต่การทำงานบ้านเนาะเวลาเราทำงานอันใดอันหนึ่งเรียนงานที่ทำงานงานนั่งโต๊ะงานขายของหรืองานบ้านบางทีด้วยความเชื่อหรือกฎเกณฑ์หรือทิฏฐิบางอย่างบางประการทำให้งานนั้นเนี่ยโอ้ฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้น่าเบื่อทำไมฉันต้องมาทำงานนี้เสร็จแล้วทำไงเดี๋ยวดูโทรศัพท์ซะหน่อยดีกว่านะดูโซเชียลบ้างดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างต็อกติ๊กหรือทูบยูไม่ก็บุ๊กเฟสเสร็จแล้วก็ดูไปเอ้าเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยนี่มันเป็นลักษณะนิสัยที่หาความสุขเฉพาะหน้าในงานที่มันแบบไม่ค่อยมีความสุขคือจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกผลักดันด้วยเวทนาพอเจออะไรที่เป็นทุกขเวทนาในที่นี้คืองานที่มันน่าเบื่อวิชาที่มันไม่น่าสนใจจะเรียนงานการอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องรูทีนเป็นงานที่ไม่น่าสนใจงานที่ไม่ชอบทำเราก็เลยจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการรูดโทรศัพท์มือถือบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบทั้งฝั่งเกมออนไลน์มารูปแบบของการพนันออนไลน์หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างกันโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์พนันออนไลน์หรือเสพสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรูดขึ้นรูดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีความสุขเดียวนั้นทันทีแล้วเวลาเราก็เสียไปใช่ป่ะการงานก็ประสิทธิภาพลดลงถ้าเป็นนักเรียนผลการเรียนก็ลดลงขยายผลต่อไปมีปัญหากับผู้ปกครองพ่อแม่อีกถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีปัญหากับคู่ครองของตนเองมีปัญหากับลูกแต่เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหากันเองขยายผลต่อไปนะเพราะว่าถูกขับดันด้วยเวทนาที่อยู่ในจิตใจของเราตามเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันสั่งสมสร้างขึ้นในจิตใจของเราแบบอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่ว่าเมื่อก่อนไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้พอไม่มี Wi-Fi เครียดละเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาหรือ2-3 ล้านไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนนี้พอมีเงินทองมากขึ้นอยากจะซื้อนาฬิกาก็ให้ซื้อไม่ได้หรือว่าเพราะเงื่อนไขของเราไม่เป็นไปตามกฎที่เขาตั้งขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้ของแพงๆบางทีหรือบางทีนะจะไปหาความสุขทางตาทางหูดูหนังดูละครอย่างเงี้ยจำฝังเปิดไปดูละครไทยซีรีส์ละครไทยเสร็จปุ๊บโอ้มีแต่เรื่องตบกันมีแต่เรื่องด่ากันดราม่าแบบนี้ทำไม20-30 ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไปทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นอีกเออไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนเออบางทีมีเรื่องราวที่น่าสนใจจิตใจก็ไปพอใจตรงนั้นหลีกหนีความทุกข์ไงทุกฝังหลีกหนีความทุกข์ไปหาความสุขไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดเงื่อนไขที่จะให้เกิดสุขหรือเงื่อนไขที่จะให้เกิดทุกข์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่เป็นอย่างนี้แหละในความที่จะหาสุขหลีกเลี่ยงจากทุกข์จุดนี้ไงคือจุดที่สำคัญว่าเราตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้หรือบางทีมันสะสมมาเป็นอัตโนมัติเงื่อนไขนี้ถูกหล่อล้อมมาโดยสังคมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นว่าคุณต้องมีคู่ครองนะต้องมีลูกนะแล้วลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลูกคุณก็เป็นอย่างนี้ป่ะลูกเราก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างถูกหล่อล้อมโดยไม่รู้ตัวความที่ว่าไม่รู้ตัวหล่อล้อมเนี่ยเพราะภาษามันมากระทบตลอดกระทบตลอดเรื่องที่เราอ่านหนังสือที่เราศึกษาบุคคลที่เราพูดคุยเหล่านี้เป็นภาษาที่ทำให้เกิดการหล่อล้อมขึ้นในจิตใจของเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านผู้ฟังทิฏฐิเกิดจากภาษามีภาษาเป็นแดนเกิดหล่อล้อมเข้าตกตะกอนเข้าตกตะกอนเข้าจึงเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติวันนี้คือกฎของชีวิตของฉันซึ่งในสังคมหนึ่งมันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันก็มีอย่างสังคมโลกในปัจจุบันดูฟังก็จะมีกฎเกณฑ์ความเชื่อหนึ่งว่าให้คุณต้องมีเงินสิคุณถึงจะมีความสุขคุณมีเงินทองมากๆนะแล้วก็แบบว่าซื้อสิ่งของนั่นนี่ได้ต้องมีเงินมีอำนาจนะถึงจะมีความสุขได้ไอ้ตอนที่ไม่มีเงินทำไงก็เร่งรีบทำความเพียรเลยความเพียรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทำมาหากินโอเคไม่ผิดศีลไม่มีปัญหาใช่ไหมทำไปทำไปให้ความเชื่อแบบนี้มีประโยช
แต่ในขณะ

กันความเชื่อที่มีประโยชน์บางทีมันก็นำโทษมาว่าเฮ้ยฉันได้อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเงินเลยเนี่ยนะโอ้ยเครียดละหรือในกระบวนการการทำความเพียรนั้นคุณต้องได้ทำผิดศีลต้องได้แบบว่าผิดศีลข้อ3บ้างผิดศีลข้อ4บ้างผิดศีลข้อ1บ้างผิดศีลข้อ5บ้างโทษนี่มันตามมาทันทีเลยนะอย่างคนที่แบบทำการงานไปแล้วตัวเองก็มีคู่ครองแม้แต่แบบว่าเจอคนนั้นไปหาคนนี้จิตใจมันผันเปลี่ยนแปลไปแล้วไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นผิดศีลไปชีวิตนี้พังเลยนะมีปัญหาได้เอ๊ะทำไมคุณถึงทำจุดนี้นะก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงเอาแล้วทำไมถึงไปผิดศีลข้อ3ได้นะนี่ไงมันพาไปหรือทำไมต้องผิดศีลข้อ5นะดื่มเหล้าไงมันต้องเข้าสังคมแล้วไงต่อแล้วก็ไปมีความประมาทอื่นๆเช่นนักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้นี่หาความสุขเอ๊ะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขด้วยการหาเงินมากแล้วก็ทำความเปลี่ยนปะมันพาสิ่งอื่นที่ไม่ดีมาด้วยไงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ไม่ดีใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์กฎเกณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิที่เรามีขึ้นตั้งขึ้นเองในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงมีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงให้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนามันมากขึ้นทุกข์ลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยไม่ได้ไปเปลี่ยนใครไม่เบียดเบียนใครนี่ก็คือมีสัมมากัมมันตะละกฎเกณฑ์ใหม่ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นในการที่ว่าอย่างน้อยรักษาชีวิตให้มีทุกข์น้อยมีสุขที่เพิ่มขึ้นมากได้นั่นคือกฎเกณฑ์ในเรื่องขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ได้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะยกขึ้นไว้ก่อนตั้งขึ้นไว้ก่อนทีนี้เรามาดูต่ออีกว่ากฎเกณฑ์ทิฏฐิความเห็นความเชื่อบางอย่างที่เรามีในชีวิตนั้นที่บางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์ดูยังไงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือให้คลายทุกข์ได้น้อยมีความทุกข์มากมีสุขน้อยต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นว่าสุขภาพฉันต้องดีก็สุขภาพดีแล้วคุณถึงจะมีความสุขมันก็ฟังดูมีเหตุผลป่ะแต่ว่าบางทีสุขภาพเราก็ไม่ดีไงท่านผู้ฟังทุกวันนี้ใครจะเป็นมะเร็งเนี่ยจับสลากเอาไม่ได้ว่าคุณจะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารมังสวิรัตแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยมันก็มีความเสี่ยงอะไรบางทีเราก็เห็นว่าเป็นได้คนที่มันสูบบุหรี่คนที่มันกินเหล้าคนที่มันกินแต่เนื้อสัตว์ทำไมบางทีมันไม่เป็นอายุ90 80ก็มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีหลายอย่างหวังซึ่งเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ยมันหล่อหลอมรวมกันมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบมีสรุปความเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลด้วยนะใช่อยู่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเรื่องนี้เกิดกับเรานี่ช็อกซีนีมาเลยช็อกซีนีมาแล้วทำไงเป๋เลยทำอะไรไม่ถูกบางทีฉันจะไปห้องน้ำหรือฉันจะไปกินข้าวเนี่ยลืมไปละหรือฉันกินหรือยังหรือฉันยังไม่ได้กินมึนไปเลยใช่ปะก็เพราะว่ากฎเกณฑ์เราถูกบิดเบือนละพอมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราหวังให้มันเป็นไปนั่นคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยจะเป็นความจริงของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีมันถึงจะได้ทุกคนต้องทำตามกฎจราจรกฎจราจรมีกฎหมายดีทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบแต่พอมีคนไม่ทำตามกฎจราจรเป็นยังไงหัวร้อนเลยดิเขาขับรถปาดหน้าบ้างการจราจรติดขัดบ้างไปไม่ทันเวลาเฮ้ยทุกอย่างต้องราบรื่นนะก็ถ้ามันไม่ราบรื่นแล้วคุณจะไม่สุขอ่ะเราจึงทุกโดยไม่จำเป็นนะทุกวันนี้ทุกโดยไม่จำเป็นเพราะเราตั้งกฎเกณฑ์หรือว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันถูกหล่อล้อมมาในตัวเราแล้วเราก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นในบางเรื่องบางอย่างคือจริงๆนะทุกฝั่งทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์เอาไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่ไม่ต้องเรื่องถึงแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจ
เอาทุกเล็กๆน้อยๆจิปาถะบ่นกันด่ากันเครียดให้กันโพสโซเชียลแล้วก็แบบตึงๆมึนๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทุกเลยมันเรื่องเล็กน้อยจิปาถะแท้ๆแต่เราเอาดันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนี่เพื่อนฝูงที่รักกันใกล้ชิดกันบางทีใกล้ๆกันชิดๆกันนี่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอเอาน้ำจิ้มมาใส่ตรงนี้ทำอาหารอันนี้มากินทำไมไม่สั่งอันนี้แต่สั่งอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทดสอบกันใช่ป่ะพอรู้จุดที่ว่ามันจะกดปุ่มไหนมันจะจี๊ดนี่มันมักจะถูกกดอยู่เรื่อยคนที่รู้ปุ่มที่มันจะต้องกดเราก็จึงทุกข์แล้วก็มีปัญหากันตัวข้าพเจ้าทุกฝั่งก่อนมาบวชเนี่ยก็มีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์ความสุขกฎเกณฑ์ของความทุกข์แบบนี้เหมือนกันงานบางอย่างเรื่องการทำงานนี่ว่าเออฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่ท้าทายความสามารถเลยเป็นงานแบบว่ารูทีนงานน่าเบื่อก็เลยไม่อยากทำแบบผลัดวันประกันพรุ่งจนมันจ้อๆเนี่ยใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วจึงก็ออกมาทำแล้วเป็นไงเครียดดิโอ้งานไม่เสร็จตัวเองเครียดว่าจะต้องทำงานนี้ก็ไม่อยากทำเลยแล้วก็ไปเสียเวลากับการทำอย่างอื่นที่จะมาหาความสุขเฉพาะหน้าเช่นเล่นโซเชียลบ้างทำงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประจำของเราบ้างเสร็จแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆจะส่งเครียดหนักว่างานไม่เสร็จก็บ่นนั่นบ่นนี่ทุกโดยไม่จำเป็นนี่ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเอองานอะไรฉันก็ทำได้ถ้างานที่มันไม่สำคัญมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะงานนี้ถึงแม้จะน่าเบื่อก็จริงแต่มันมีความสำคัญถ้าเราจะมาทำตอนหลังเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์เครียดกว่าหนักกว่าเก่าอยู่ดีตัดใจมาทำตอนนี้ซะเพราะเราเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้ใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ทำก็ได้มีเวลาพอทำก็ได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาอยู่นะตอนแรกแต่ว่าเราก็ด้วยสติสัมปชัญญะคุณตั้งเอาไว้คุณพิจารณาให้ถูกบูมเลยคุณแก้กฎเกณฑ์ที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนะด้วยความมันเป็นทิฏฐิใช่ไหมเราก็จึงคิดว่ามันเข้าท่าไงเพราะมันเป็นกฎความจริงของตัวเราพอมันเป็นความจริงของตัวเราอะในศัพท์ศาสนาเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะคือสัจจะความจริงของตัวเราคนเดียวว่างานนี้มันไม่น่าทำนะมันน่าเบื่อนะคุณหนึ่งก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้โอเคแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยจึงคิดว่ามันเนี้ยเป็นงานความจริงเราก็จะเอาความจริงก็ได้มาอ้างเสมออ้างเพื่ออะไรอ้างเพื่อจะไม่ทำไงอ้างเพื่อจะหาความสุขอ้างเพื่อจะหนีจากความทุกข์เอาความที่มันไม่ได้เป็นอริยสัจแต่เป็นแค่ปัจเจกสัจจะคือทิฏฐิมาอ้างว่านี้จะต้องเป็นความจริงพอเราอ้างปุ๊บกิเลสได้ช่องทันทีกิเลสแทรกทันทีเพราะมันไม่ได้เป็นอริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐแต่เป็นทิฏฐิของเราเองเป็นปัจเจกสัจจะเป็นความจริงของตัวเราเองเราจึงเอามาอ้างเองทำเองเราก็เป็นยังไงทุกเองทุกโดยไม่จำเป็นข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านฟังจะเข้าใจประเด็นข้อนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทิฏฐิ62ประการที่เป็นเครือข่ายของความทุกข์ให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อหรือกฎในชีวิตของเราบางอย่างบางประการมันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขของเราได้ให้มีเงื่อนไขที่น้อยลงหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของอริยสัจเป็นไปตามสัจจะความจริงที่เป็นระบบของโลกเราจะมีความทุกข์ลดลงมากความสุขชนิดที่เหนือกว่าความสุขเวทนาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจะลดลงเป็นทวีคูณท่านเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมาลัยกับเอานิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นๆแล้วเนี่ยไปเกี่ยเศษดินขึ้นมามีเศษฝุ่นติดอยู่ที่ปลายเล็บเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเทียบกันโอ้โหปริมาณดินที่อยู่ในขุนเขาหิมาลัยกับปริมาณดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยกับอะไรกับถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุข
หรือความทุกข์ในชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบโลกเป็นอริยสัจเปลี่ยนปัจเจกสัจจะของเราคือความเข้าใจความเห็นว่าเนี่ยโลกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนไข้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองการจราจรต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่ขับรถในการจราจรลูกต้องเป็นอย่างนี้คู่ครองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราไงมันคือปัจเจกสัจจะของแต่ละคนละคนถ้าเราปรับได้ปรับให้มันเป็นตามระบบโลกได้อ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้าใจแค่เนี้ยทุกฝังคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มาตามกระแสที่จะพ้นทุกข์นะผู้มาตามกระแสเนี่ยมาจากคำว่าโสตะก็จึงเรียกผู้ตามกระแสนี้ว่าโสดาบันท่านว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าโอ้วันแดดร่มลมตกไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้เอาบางวันวันนี้อากาศดีฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีความเข้าใจแวบหนึ่งแม้แค่นี้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของอริยบุคคลคืออริยภูมิเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะท่านว่าเป็นผู้มาตามทางที่จะไปสู่กระแสของการพ้นทุกข์มาตามทางที่จะไปสู่กระแสแบบนี้แล้วอย่านะอย่าพึ่งตายหรือว่าอย่าพึ่งแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตจนกระทั่งตายไปแล้วคุณไม่ได้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลน่ะโสดาปัตติผลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ลักษณะความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงนะเพราะไอ้โมเมนต์แวบเดียวที่ว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะความเข้าใจนี้บางทีมันมาแวบเดียวมาแวบเดียวที่คุณเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ป่ะแต่พอเจอคู่ครองเจอลูกเจอเจ้านายเจอเพื่อนบ้านเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วนะการจราจรต้องไม่ติดขัดรัฐบาลต้องดีเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมาทันทีบุ้มบับมาละทิฏฐิความเห็นที่แบบมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันกลับมาแล้วเฮ้ยตะกี้หายไปไหนนะมันไปแล้วโอ้โธหายไปละมาแวบเดียวบางทีมันกลับกำเริบไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่จะทำไงให้ทิฏฐินั้นมันไม่หายไปเนี่ยตรงนี้เราจะมีกระบวนการการแก้ยังไงว่าทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจ mindset belief ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันมีอยู่เราทุกข์โดยไม่จำเป็นในข้อแรกเราจะแก้ได้ให้เรามีสติก่อนท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้คุณทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องว่าจะจองร้านอาหารนี่มันจองไม่ได้สักทีเป็นปีละอยากจะกินร้านนี้โอมากาเซ่สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าโอมากาเซ่คืออะไรก็ไม่รู้หรอกว่าโอมากาเซ่มันคืออะไรเพราะคนกินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินอะไรเอาไม่รู้แล้วทำไมไม่มีความสุขพอไม่รู้ทำไมถึงมีความสุขเขาก็ว่ามันเป็นเอลิเมนต์ของเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรมันกลับมีความสุขแฮเออมันประหลาดปะล่ะเอาพอเรามีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เฮ้ยเรื่องนี้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนะนี่นะเรื่องไม่มี Wi-Fi ใช้ซื้อของราคาแพงๆไม่ได้ความทุกข์พวกนี้มันเล็กน้อยเอาทุกข์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นเรื่องคู่ครองทำไมคู่ครองฉันผิดศีลเรื่องลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ทำงานทำไมที่ทำงานเจ้านายหัวหน้าลูกน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ป่ะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเรื่องสุขภาพทำไมสุขภาพฉันเป็นอย่างนี้ทำไมญาติพี่น้องฉันตายจากไปพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการตั้งกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ข้อแรกเราให้มีสติสัมปชัญญะก่อนท่านผู้ฟังว่าเราทุกข์เรื่องอะไรพอเราทุกเรื่องอะไรเรารู้แล้วใช่ป่ะให้เรา
เอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมาตั้งขึ้นท้าทายมาเลยท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นในชีวิตเช่นเรื่องงานนี้มันน่าเบื่อท้าทายมันน่าเบื่อตรงไหนคนอื่นที่เขาไม่เบื่อมีไหมเออมีโอเคคุณจะบ่นอะไรกฎเกณฑ์นี้จะอยู่ไม่ได้เพราะเราท้าทายมันความจริงของมันจะปรากฏขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกโรคภัยไข้เจ็บคุณเอามาดูเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทำไมฉันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ท้าทายมาดูแล้วคุณก็ไม่เป็นหรอกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกปะนี่มันหนึ่งใน25 ล้านนะที่เป็นโรคแบบเนี้ยแล้วไอ้คนที่2ในอีก50 ล้านนั่นน่ะเขาไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นปะเพราะเราท้าทายกฎเกณฑ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วทำให้เราเป็นความทุกข์เรากำหนดสติสัมปชัญญะได้ท้าทายมันด้วยความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเอาดูนี่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนที่เขาไม่มีเงินทอนแล้วเขาจะไม่มีความสุขหรอคุณจะต้องมีเงินทอนแล้วคุณต้องมีความสุขอะคนที่ไม่มีเงินทอนแล้วมีความสุขก็มีปะกฎเกณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้กฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีของดีๆต้องได้กินอะไรอร่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ได้มีของดีๆไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขหรอท้าทายมันเลยบวงกูช้าๆนะบางทีเราต้องแบบว่าค่อยใคร่ครวญทำความเข้าใจไปพอเราเอาความจริงที่มันเป็นของเรานะมาท้าทาย challenge มันดูท้าทายมันดูมันใช่ปะความจริงก็มันจะปรากฏออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่นะอย่างอื่นก็มีมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทำไมเราไปโง่เข้าใจไปงั้นความไม่รู้ไงเกิดวิชามันทำให้เราเข้าใจไปงั้นทิฏฐิความเห็นมันจึงหล่อหลอมขึ้นมาได้พอมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ลักษณะนี้มันเป็นทิฏฐินั้นหวังว่ามันฝังรากลึกบางทีมันกลับไม่อีกเราก็ต้องท้าทายมันเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างมากเลยในการที่ว่าจะแบบระงับมันยังไงมันกลับมาอีกเราต้องแบบว่ามีสติสัมปชัญญะให้เราตั้งอยู่ในความจริงให้ได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจให้ได้ความสามารถในการที่จะใช้ปัญญาเห็นตามความจริงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิธรรมะสัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความทุกข์ทำให้ความสุขเราลดลงนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมันแฝงมาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหล่อหลอมได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ตามประสาทที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมี1,800,000อย่าไปว่าแค่62มีมากกว่านั้นเพราะกิเลสเวลามันล็อกเราเนี่ยมันล็อกคู่เสมอหน้าหลังคู่เนี่ยมันทุกองศาทุกมุมที่0กว่า180ที่90กว่า270ที่30กว่า210ที่60กว่า240ที่150กว่า330มันล็อกเราเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หมดทุกด้านหมดมันมากกว่า62ท่านผู้ฟังทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี่นะแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะมีอันเดียวมีแบบเดียวแบบเดียวนั้นเอาสูงสุดเลยเอาคือความเป็นความไม่เที่ยงให้เรา challenge คือท้าทายความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมไอ้ที่เราเชื่อเราว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาว่าพ่อแม่คนอื่นก็ไม่มีสุขภาพที่แย่หรอเขาก็มีเหมือนกันความจริงข้อนี้จะถูกล้มเลิกไปทันทีแต่เราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราตั้งสติไม่ได้การมองเห็นนั้นคือปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันจะไปเกิดได้ไงสติก่อนจึงต้องเคยมีปัญญาใช้สติปัญญาทำฝังในชีวิตของเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน่ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมาก
ความสุขแบบผาสุขนะไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาตามแต่ภาษาทวงกระแสโลกที่กูจะว่าไปแต่เป็นความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาจึงมีมากขึ้นได้จิตใจเราจึงไม่ผูกเป็นปมไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นแบบไม่ลงตัวกินอะไรก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้ทำอะไรก็ได้ทุกฟังมีความสุขได้หมดเพราะความสุขเกิดขึ้นจากในภายในไม่ได้จะเป็นตามเงื่อนไขของสิ่งภายนอกเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เราคาดหวังเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นทุกฝั่งเรามีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันทีด้วยการตั้งจิตของเราใหม่ให้มาตามทางมรรค8มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรงานประเภทไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรความผาสุกมีในชีวิตของเราได้ฝากเอาไว้ทุกฝั่งในเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเราหลวงมาท่านผู้ฟังจะปรับกฎเกณฑ์ของเราใหม่กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกเป็นกฎของอริยสัจความจริงอันประเสริฐถ้าเราปรับไปตามนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ทันทีท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันหลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
7: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะขออนุญาตไมค์หลุดนะคะสวัสดีสำหรับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้กลับมาทำหน้าที่เพราะว่าเราจะอยู่กับน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยจะอยู่กับเราอีก1วัน
0: ใช่พรุ่งนี้อีก1วัน
1: ค่ะแต่ว่ารายการอื่นยังอยู่ถึงวันไหน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันก็จะอยู่แค่ถึงจันทร์อังคารมีเช้าข่าวยามเช้าแล้วก็บ่ายเย็นก็คือหมุนตามวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็เรียกได้ว่าแบบซ้อมใหญ่แล้วกันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่น้องพลอยจะมาทำหน้าที่ข่าวยามเช้ากับเราด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้อยู่กับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะคุณป๋องนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะขอบคุณนิวมีเดียด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันค่ะทางระบบหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่คลื่น AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาจะมาตีของร้องข่าวนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูล
1: อ๋อเหรอคะ
0: มีการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายจุดหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยไปดูที่ยะลากันหน่อยนะคะความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อกลางดึกวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบการก่อเหตุในหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลอบวางเพลิงยางรถยนต์มีการเผาสัญญาณโทรศัพท์เผารถยนต์ของทางราชการด้วยมีการทำลายกล้องวงจรปิดค่ะโปรยตะปูเรือใบนะแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนรวมไปถึงลอบวางเพลิงโรงงานไม้ก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินนั้นมีความได้รับความเสียหายแล้วก็กระทบต่อการสัญจรในบางเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังคงระดมกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็คือสรุปเหตุการณ์ของวันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นพบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหลายแห่งเลยค่ะหลายแห่งมากๆเลยนะคะมาเริ่มที่สภ.ยะลาค่ะสภ.ยะลาพบเหตุรวม4จุดด้วยกัน4จุดเนี่ยคนร้ายไปเผาบริเวณด้านหลังป้ายโฆษณานะคะบนเส้นทาง418ขาเข้าถนนสายยะลาปัตตานีก็พ่นมีการพ่นข้อความผิวถนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนค่ะส่วนที่สภ.ลำใหม่ค่ะพบเหตุรวม3จุดด้วยกันได้แก่คนร้ายแนะนำท่อนไม้หรือว่าสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมมาวางกีดขวางถนนจุดบริเวณทำให้ถนนใหม่ใกล้ทางโค้งบ้านยะลาตำบลยะลานะคะก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วยบริเวณบ้านต้นยี่นะต้นยีนะคะเผาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนที่สภ.ทานโตค่ะเราพบเพจนะคะก็คือรวม3จุดด้วยกันจุดนี้ก็มีการลอบวางเพลิงบริเวณโรงรถสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีการเผาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็บริเวณที่จอดรถสถานที่ทำการอบต.นะคะแล้วก็ส่งผลให้รถเนี่ยถูกเพลิงไหม้ไปด้วยกัน2คันด้วยกันค่ะพี่กบและมีการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณบ้านสีท่าน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่สภ.รามันค่ะก็พบเหตุ1จุดนะคะโดยคนร้ายนั้นลอบวางเพลิงยางรถยนต์บริเวณหมู่ที่2ตำบลกายูบอเกาะนะคะอำเภอรามันด้วยค่ะส่วนบันนังสตานะคะสภ.บันนังสตาพบเหตุหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่หมู่ที่5ตําบ้านทํานบตําบลตาเนาะตาปูเตะนะคะมีการเผายางรถยนต์บนเส้นทางหมายเลข410ยะลาเบตงค่ะบริเวณโรงเรียนตาปูนแยกบาเจาะนะคะแล้วก็บริเวณ3แยกเงาะกาโปบริเวณหน้ากุโบข้างโรงเรียนบ้านตาเนาะ ปูเตะนะคะแล้วก็บริเวณโรงงานไม้บ้านป่าหวังหมู่ที่1ตำบลป่าหวังค่ะยังมีในส่วนของหน้าโรงเรียนบ้านจาบาเจาะด้วยนะคะที่หมู่ที่2ตำบลบาเจาะมีการทำลายแล้วก็เผากล้องวงจรปิดบริเวณ3แยกตันหยงตำบลบาเจาะนะคะแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนน410ค่ะบริเวณหน้าที่ทำการอบต.บาเจาะด้วยค่ะส่วนที่สภ.จักวะนะคะก็มีการพบเหตุเหมือนกันค่ะ4จุดด้วยกันค่ะมีการเผาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณข้างโรงเรียนบ้านจักวะหมู่ที่1นะคะแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่ที่6ตำบลจักวะจำนวน2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็มีเผาสัญญาณเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะบริเวณหมู่ที่1ตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะส่วนที่สภ.โกตาบารูนะคะพบเหตุ1จุดด้วยกันค่ะคนร้ายพ่นข้อความบนพื้นผิวถนนบริเวณหมู่ที่2ตำบลเนินงามอำเภอรามันค่ะไปดูที่ส่วนของสภ.ท่าธงค่ะพบเหตุ1จุดค่ะคนร้ายทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่2บ้านโต๊ะปาเกะตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะนอกจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดของยะลาแล้วนะคะยังพบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานเซาเทิร์นนะคะบริเวณขออภัยค่ะโรงงานเซาเทิร์นเทควูดนะคะจำกัดเลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นเขตพื้นที่เขตรอยต่อกับตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายภายในโรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไม้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดค่ะส่วนโครงสร้างอาคารก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะสำหรับภาพรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักจุดราชการจุดเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการสั่งให้ทางด้านสอบต.นั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมเรพิดนะคะลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1880ให้ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดค่ะสอบต.เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเขามีการนำระบบ case management มาใช้ตลอดกระบวนการค่ะมี case manager นะคะทั้งภาพรวมแล้วก็รายกรณีก็ทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะแต่ตั้งแต่เรื่องของการลงพื้นที่ไปค้นหารับฟังข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขณะที่ทีม Rapid Response นะคะระดับจังหวัด3ทีมก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อลงไปดูข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานนะคะให้เยียวยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกเน้นเลยให้ทำงานแบบเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้สอบต.เองค่ะมีการเปิดสายด่วนนะคะ1880เปิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวก็สามารถโทรถามได้ย้ำสายด่วนนะคะ1880ของสอบต.นะคะก็จะเป็นการถ้าใครโทรไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะขอประสานการช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือทันทีและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานรัฐนี่แหละจะต้องเข้าไปหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่นะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนจริงแล้วก็เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการดูแลนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็การดูแลครอบครัวสภาพจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยค่ะตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ
1: ค่ะในขณะทางด้านของท่านแม่ทัพภาค4นะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจากรูปแบบของเหตุการณ์ในภาพรวมนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐแล้วก็สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะรวมไปถึงการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากท่านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่านะคะการกดดันแล้วก็ตัดเส้นทางรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดของเถื่อนการเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องอาศัยการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถอยจากการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกระบวนการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วก็จะเดินหน้าตัดวงจรการเงินผลประโยชน์ที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุด้วยค่ะเพื่อคลี่คลายว่าเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะพี่กบก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวท่านนายกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้หน่อยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแน่นอนตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะ 2-3 เมตรด้วยกันคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกนะคะเรือเล็กช่วงนี้นะคะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่เฝ้าระวังว่าพายุโซนร้อนนาราเนี่ยบริเวณอ่าวตังเกียจะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้แต่ว่าพายุนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันนี้เราก็อุ่นใจไปเปราะหนึ่งแต่ว่าต้องติดตามอยู่นะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางอย่างใครที่จะไปที่จีน ที่โดยเฉพาะมณฑลกวางซีเนี่ยนะคะคือตรวจสอบสภาพอากาศก่
1: อ
0: นก่อนออกเดินทางเช็คให้ดีว่ามีพายุมีการเดินทางยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนะคะ
1: ในภาพรวมนะคะคุณพลอยวันนี้ฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกเว้นทั่วทุกภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 60% นะคะยกเว้นภาคอีสาน 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 30% ค่ะมาดูปฏิบัติการของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะภารกิจของท่านเนี่ยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยค่ะกำชับจังหวัดนั้นเร่งเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะพื้นที่น้ำลดเร่งฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านค่ะแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านนายกมองว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมเนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักด้วยปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำลดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องตรึงสภากำลังแล้วก็ทรัพยากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับสั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูในพื้นที่ขอให้ปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งสูบน้ำท่วมขังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนต่อไปนะคะตามลำดับขั้นตอนถนนต่างๆระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานพยาบาลพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิศาสตร์แล้วก็ประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะติดตามคาดการณ์สภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทำแผนที่น้ำท่วมแล้วก็คาดการรวมถึงหน่วยงานพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยมอบหมายให้ทางสทนช.ค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็ทำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่วงเวลาที่น้ำจะเคลื่อนเข้าสู่สถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: ให้มีการแจ้งจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนประชาชนเน้นย้ำนะคะหากทราบว่าปริมาณน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ไหนขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวย้ายของย้ายรถแล้วก็ที่สำคัญคือการย้ายผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกบอกว่าถ้าหากสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งลงไปสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบภัยแล้วก็ตรวจสอบสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็กรณีดินโคลนถล่มหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะโดยให้ ระดมเครื่องจักรเครื่องมือจัดการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้การสัญจรไม่ได้รับผลกระทบค่ะท่านนายกบอกก็เชื่อว่าอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆจากทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินการก็จะต้องรวดเร็วแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะก็อันนี้นะท่านก็มีการมอบหมายไว
1: ้
0: ส่วนนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญให้ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสำหรับพื้นที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะท่านนายกก็บอกให้เตรียมรับมือหากเรื่องไหนติดขัดเกินกำลังของพื้นที่ก็รายงานขึ้นมาเป็นระดับขั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของคุณยศชนันเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยคือมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วในการอนุมัติงบประมาณต่างๆสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนายกเองก็พร้อมสนับสนุนนะคะแค่ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันนำข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ 6:29 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวคุณพีพฤฒรออยู่ค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูก

กล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยณรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับ

นะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยาว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบตครับให้สอบตนั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบตนั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบcase management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Response หรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบต.นั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีพาราดอนลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะหกลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ทับ2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบ Zoom Meeting
ดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรดอนปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนช.แนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภ.ตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนเรามาระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจ
ึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับและถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส.01ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับ
และหากมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลดภาระในการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของพี่น้องประชาชนครับและในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานครับโดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ชุน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะแล้วก็พี่สมยศมาแล้วค่ะน้องชาตรีนะคะพี่เสวียนพี่บังออนนะคะพี่อเนกคุณพงศักดิ์คุณสมพานนะคะพี่ติมคองเตยคุณออนวิภานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวมาแล้วคุณประภาสค่ะคุณมะพรึงนะพี่สุวรรณนะคะมาส่งสติกเกอร์แล้วก็คอมเมนต์คุณคมสันสวัสดีนะคะคุณสุพิชด้วยค่ะพี่ภัทรพรนะคะ
2: คุณชาตรีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังมีช่องบ้านดำนะคะที่ติดตามกบอุ๊บด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมาดูข่าวกันหน่อยนะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพรัชดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็นอกจากนี้นะคะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะคือและก็พื้นที่ความเสียหายจะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
2: ค่ะอ่ะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแก้ปรับใหม่ค่ะ6:59 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการ